0: ุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นนะครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด

0: และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
2: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่ง

0: แผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
2: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอันฮุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เล็กที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำนายอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคล้อยคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภา ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำหนึ่งเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
4: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
6: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
10: เห็นไหมคะ
9: ถอยนิดนึง
10: เห็นหรือยังคะ
9: อีกนิดนึงได้ไหม
10: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
1: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านประธานคะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
12: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสารณีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
11: ค่ะทีนี้เรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
12: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามขององค์ท่านนะครับเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
11: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
12: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับ แม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทม.นะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
11: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
12: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
11: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรื่องความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
12: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
11: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
12: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
11: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
12: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับ ทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสงเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทเท่าไรที่10บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
11: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อย่างนี้มีไหมคะ
12: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามีไลน์ ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับไลน์นี้เลยครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
12: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีเราอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสเรียกรับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
15: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายและก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
14: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลด ดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
15: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
14: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
17: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวรายที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
16: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ Thailand Fast Pass เพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
17: ผมก่อนเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
16: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม ่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกลางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นกระบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
19: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
18: นอกจากการล้อมครอบด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
19: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมันแฝงอะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยหนักหนึ่งสองถ้าว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโหลดอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
18: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคส.กำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
21: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนี้ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกลเนยอยอบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนอเอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยเงียอาดิมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละเขื่อยอดยอดนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะๆบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: 我是那个那个所播所出货那个垃圾票好了吗？哎好，阿杜阿弟要来吃好。我是那个那个阿叔叔，阿弟用那个阿拉来杜老的也票吗？会呐，阿吉阿票呢垃圾棚阿来。我是那个婆娘母呢女姐娘们，有哈的有做那路乌马婆呢我是姐。มังงน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอเนี่ยเชียวมังงน่าว่าสิดอพาร์สิ่งนี้จะมองน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกะนาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกับบรรยากาศเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละนึกมาอ่านนากาในเหลียวเนี่ยในชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูนิสิโกจำยองโกเย่ละงาเดใจที่บูนะคนนี้จำยองเวนี่นิเอโกเย่งาสีเวละงาอยู่นิ่ว
5: ma zhe ge nya wo shi shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma sung kha
7: pop wa
6: nyo song
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบ

0: ฮัลโหลยันยูตัวชาบุ้มจือมึงไงช่วยยาเจไม่อาจลืมเจอันนี้น้องบอมในช้างต่างอาเยือนยูแห่งกัจจือจะกัจจีและเลมทากาเลไปในดารามาเยือนยูก็ไปเลมทามนะคนนี้ลอยยันยูที่ปวนามอย่าพูดอะไรอย่าเอ็นง่ายอย่างเงี้ยมึงไงเล่มายาจิมงาโคโลเบเบเชงไงลอยอย่างเงี้ยเฮ้ผู้ละไงฮันผู้ละเลสเฮเลยไงลอยอย่างเงี้ยชอบเบเบโคโลมีเบเบผู้ละอยู่ในเบเบนะคนนี้กับป้าโมล่ะนะคนนี้ยาจื้อและตัวแต่โอเลจี้อาทันจงอะไรอย่างเงี้ยตุลุมาจี้อะคนนี้เจียอย่างเงี้ยโคโลเบงจ้วอะไรอย่างเงี้ยกับทูเจดูยังงาแล้วกับพนักดูยังงาแล้วโคโลเฉลี่ยงาแผ่นดินไหวนะโคโลจงยังไม่เจตุนี่มีเบื่อผู้ละเบื่อนะตุลุถ้าจ้วเลยงาอย่างเงี้ยตัวคนนี้เฮ้ยมาเจดูยังไงจ้วเลยนะคนนี้ตัวก็ยังจี้อย่างงาเนี่ยตัวผู้ละอะไรอย่างเงี้ยมาเจดูยังไงจ้วก็มีเบื่อผู้ละบาลูนะแล้วโอผู้ละโคโลจ้วท่านนะชิชูเนี่ยจ้วเจมือถือเสียเลยบิดเท่านี้เราตรงเงมังเงี้ยช่วยมาจดอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้น่ะหัวอยู่พยออีน่ะที่มาหัวก็เดินมาจนเนี่ยก็พอเจงอะไรหักคำค้ากับคุณรู้เจอะไรไงอย่างเงี้ยอยู่ฮะอุปาอยู่หือพูดอะไรจงกันอะไรอย่างเงี้ยน่ะเฮ้ยเมื่อหัวน่ะเบื่อเจียท่านเนี่ยจงอันเนี่ยตรงเงมังเงี้ยนี่ไงจนนั่นนี่ไงเลยคุณรู้ที่จีมือถือพูดอะไรนักพูดอะไรมีจ่าพูดอะไรตัวที่จีดูดูเมื่อเราหัวก็ยังบิดเท่จริงไงอย่างเงี้ยน่ะแล้วมันก็ยังน่ามาสู้เนี่ยบุรุษเจ๊เลยมาเจ๊เจ๊เนี่ยน่าลอยนิ้วจี้ยามาเจ๊เนี่ยน่าเลยสู้เลยไงเนี่ยวันนี้เลยยาตัวนี้หุ่มน่ายาน่าโดเชน่ามาการเล็บก็การเล็บทำไม่ลอยนิ้วทำไม่เนี่ยหุ่นน่าคนนี้ยาใหญ่หนึ่งไงเนี่ยคนรู้มีเบอร์ผู้ลายอยู่หรือน่าโดเพทายเลยถ้าห่อถ้าจ่อเลยเบื่อเสียมาเบื่อเสียก็ตัดดิมาถ้าห่อเลยตัวเลยหนึ่งไงก็พอและชูชูคุรุยูฮาโชคนนี้แล้วคือยาชูงานเนี่ยยูฮาเต้ยูฮาโชเอก็จะน่าลอยนิ้วทุ่มเนี่ยคือหน้าคนนี้มีเบอร์ผู้หลับเบอร์หน้าคนนี้มาเอจีก็มาเอหุ่นจีแล้วก็มาเงื่อนยันยังกับที่จะยูจะน่ายังมีลอยนิ้วแล้วยังจีมียังเอ็งยันยูคุรุยูฮาใหญ่ใหญ่หนึ่งอันเดียวทุ่มเนี่ยคุรุก็ยังมองหน้าคนนี้แล้วก็ทูชูยังไงแล้วชูคำค้าก็ชูขาได้ลอยนิ้วอุบะอาชนเนอจันทีพูดละดันโนพูดละแล้วเนี่ยเหยียดเนี่ยวันน่ะดูเพมายาอิงไงเหยียดเหรอหน้าคนนี้มีเบอร์พูดละหูเฮพูดละของเงือแล้วที่พอน่ะห้ามพูดละร้านทองพูดละก็รู้อาชกูรู้ป้อนเลยไม่รู้ยืมสุ่มหูพูดละหูเลยดูเพมายาจงไงเหยียดกูรู้ยามวันน่ะลอยนิ้วนั่งก็ไปสุ่มหูดูจีจำยอมเอาดูจีโจน่าจอมเจียเนี่ยก็ไปเอาดูจีรอยเนี่ยอายุมาจีอาจีจีพูดละอุจีนักพนเอกมีอย่างเลยเฟซบุ๊กพนเอกมีอย่างเลยอายุมาเนี่ยจำยอมให้มีเอาดูน่ารอยเนี่ยโฆษณาเลยงาเจียเนี่ยโฆษณาง่ายๆเลยเนาะนักไปอายุมาเนี่ยน่าอู้สิได้ดูเพลมีอะไรมั่งเลยอีกข้อจอยามเลยเองก็ดูน่ารอยเนี่ยอีกข้อจะสูญเนี่ยอันนี้มาอย่างยกอันนี้มาอย่างยังไงก็จะยังไม่เลยยกเอาเลยประสบการณ์มาจังหวะก็ที่จะมาเงาเลยประสบการณ์มาจากคนนี้เลยคุณลูกเอร่างจิโลกับป้าไม่ใช่ชีวิตจะไม่มีจัดเลยเนี่ยประสบการณ์มาจากคนนี้แล้วเบื่อเงี้ยบัดนี้มาคุณลูกยกเอาเลยยกย้ายเลยยกมาหาละมาเลยคุณลูกเองอะไรเนี่ยอันนี้มาเดียวให้ยกเอาหน้าสัวก็จะหมดไปเลยอันนี้มาขาลอยเนี่ยทุกเมื่อให้ข้าพเจ้าหน้ามาเจใช้สูนิจงไอ้ทัวร์เลยจริงมาเงื่อเลยอันนี้มาจีพัดโตเลยเมื่อพัดโตเลยหน้าคนเนี่ยยกมาเดียวเฮ้ยมันน่ามาจำเลยยังไงดีเลยพายงก็มันเนี่ยมีโอกาสก็มันเนี่ยสิ่งละไงเนี่ยมาจำเลยเราหุ่นลอยเนี่ยมาจำเลยหน้าคนนี้มาจำเลยพ่อจ้าน่าที่จะพัฒนาลงละไงเนี่ยให้อุปกรณ์ยังเยอะอุปกรณ์เนาะก็ปักกึขายยังเยอะอะไรละไงอาทิตย์มาจีจังก็ลอยอย่างนี้ที่ปวนายมาอาจจะง่ายๆเลยโยโอเลยบิจังหลาเลยเฮ้ยมันร้อนนะโยโอเลยมาจ้าเจี๋ยเนี่ยมาจ้าไม่ชัดชิดเอออันนี้มาบิโตเล่พายเลยแม่จีโคโลเอร่างาทุ่มเนี่ยอุศุกับป้าเออฮึก็สิได้มาบิเร่งาโตเล่เนี่ยชมว่าเนี่ยชกโอที่จิมง่ายเนี่ยตัวนี้สิได้บิกันนะโอ้ไม่เอาเลยไอ้หนึ่งอันที่มาจิมกือเลยไอ้หนึ่งอันเดียวหงายดีก็นั่นอุปกรณ์เยอะเลยไงเหตุการณ์พับบินเนี่ยโยมาจิหงายตาดอลลอนที่มาพับบินดอลลอนเลยไรเนี่ยเหตุการณ์คู่เฮ้ยจุเมวิทยากรยาบินเนี่ยแล้วพาสั่งหลงฮังก็จะสั่งหลงนั่นเลยเนี่ยที่มาบิจินาตาและบิเทนเนี่ยบิโอคาร์เรลอยเนี่ยที่มา อันที่มันเนี่ยโชว์เหรอยอมามาพายแม่บ้าเหรออับบ้าเหรอโชว์อับบ้าอยู่ในเอล่าบูอายุอับบ้ามังเงือบูที่มีในดันหนูปุ้ยไงมังเงืออันใหญ่ใหญ่เนี่ยมังเงืออันเงือนะเจจื้อแม่เจจื้อมาเทมิช่วยดันหนูแล้วอย่างนี้ที่มีในฮัลโหลยังเงยจ้าเงยโชว์มันนั่งเงยโชว์กันเนี่ยหางเงือจิตาบินเนี่ยที่มาชิมเมื่อพูดละทับินเนี่ยฮัลโหลยูยูจ้าเลยสุดามาจำเลยนะคนนี้ที่มาคนนี้บายบายเลยอันหนึ่งอันเนี่ยมาโตเลนี่ลอยอย่างนี้แกก็จะแต่หน้าอย่าอู้เว่พัดดาเล่สิเจียอย่างนี้มีนอนบาติโปโกบาเล่พัดดาเล่เหมือนลอยอยู่นี่ชาโปเจียงาบาเล่พัดดาเล่หน้าที่แพ้เนาะถ้าไม่ได้อยู่อย่าอู้ก็พัดดาเล่ลอยอย่างนี้บนหนูน้ำที่ยังอ่ะเชื่องาเจียอย่างนี้อาเบเบอร์น่ะที่ยังเชื่องาในลอยอยู่งาบาดาเล่เมียน่ะบุษโณน่ะที่ยังเชื่องาเจียอย่างนี้บาอาเบเบน่ะที่ยังสมชิงอ่ะลอยอยู่น่ะบุษีน่ะคนนี้เทียนี่เชิงอ่ะเจ้าเบเบน่ะเทียเชิงอ่ะเนี่ยลอยอยู่น่ะเบอร์สูงเบอร์สามแล้วเบอร์ห้าแล้วล่ะอย่างอยู่เบอร์สามน่ะสูงอ่ะล่ะงางอ่ะล่ะเฮ้ยดูน่ะคนนี้สินค้ามาจังอ่ะเจ้าอย่าอู้มาจังอ่ะเจ้าจิงอ่ะเจ้าชั่วข้าวแล้วเทียแต่จิงอ่ะเจ้าน่ะตัวคนนี้ยุ่งชมอ่ะน่ะคนนี้เบอร์สูงหนึ่งน่ะเทียกูเชื่อได้จริงอ่ะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ไปแล้วเทียกูเชื่อแล้วสุดานี่พยายามเสียเงี้ยสุดานี่สุดาก็อามีบ้านเนี่ยก็ป้าหังเงือกมาไอ้สุดาจิโร่ยังอยู่หึมทีเจหึมทีเจหึมทีเจแล้วอันนี้มาจิโร่อากสุดาก็มียาเจงอะไรหึมียาอยู่ไหมยังเนี่ยตัวมีเนี่ยหึก็ป้ากลัวเอลังอะไรหึก็หัวสุดาที่ก้มกว่ายูฮันเนี่ยอากทุยเยอะเลยกลัวยูทายกันเลยยังอยู่如果我呢，是哦，要五个公啊，人家把提样啊，七提啊，过七嘞，后来把，他那么卡零个提几个嘛，卡零个，哎呀，我呢，提几多提啊，你七了以后，和要五多个提啊，过七嘛，哎呀，提几多阿咩把格嘞嘛，人家你提啊也七唔是，提啊五七唔是，他咩你格嘞呐，就个阿弟嘛就。ที่จีโร่ยันนั่นที่พี่มีอะไรเนี่ยคุณโร่จีโร่อาจจะโดนคดีจังไงเนี่ยมึงน่ะสัจจิตเอจันน่ะคนนี้เธอหน้าด่าเล่ไม่รู้ผิวด่าเล่ไม่รู้ยังอยู่ที่มีในหัวก็คนนี้อย่าอุปละหัวก็เนี่ยนามสิเนี่ยด่าเล่ไม่เสียยังเนี่ยหัวคนนี้อันนั้นหน้าด่าเล่มึงอะไรมาด่าเล่ก็เนี่ยด่าเล่ดึงไงเนี่ยหัวคนนี้อย่าอุก็กองไงเนี่ยน่าอุเยอุชาจิโออย่าพอน่าอุเยเยเยดีอาสามึงอะอุปาไม่น่าจิโอเป็นป้าพ่อเดี๋ยวไอ้ดงๆเอ้ยงั้นที่การน่าลอยเงี้ยน่าอุปาจิฮะพอจิตุลุยสันนิอุยสันนิมังงาเงี้ยที่มีเนี่ยสันนิแล้วบาปุระจักรคุโรนิ่งดูเพ่ตุลุจันน่าลอยเงี้ยมีโอกาสเลยนี่เลยนี่มึงก็เลยกูกูกาเลยอย่าบาดทายจิงไอ้เงี้ยเลยมาบีอีจุดมันมาดูเนี่ยคุโรทอมละยังไงเงี้ยที่พอน่ะบุพเนี่ยอุยพอเย็ดดูน่ะเลยจุดเดียวนั่งเลยนี่อุปาทอพเนี่ยคนนี้คุณลูกทอพเนี่ยตุลุล่าแม่นี่คุณที่ก้าป้ายามโมหะเลยนี่น้ำทั่วเลยนี่คุณที่ก้าป้าจีฮันที่เปลี่ยนนี่คุณต้องเปลี่ยนเลยเลยมิชาดาวพเนี่ยทอจะทอพเนี่ยคุณลูกดังล่าเนี่ยที่มีเนี่ยมาอยู่พนักต้องเปลี่ยนจีเนี่ยคุณลูกดังล่าท่านเนาะกูชาเลยมาหงายเลยนี่ที่มีเนี่ยก้าอีก้าล่าคนนี้เสือกฟงปุระคุณลูกแล้วเล่มทันเนี่ยช่างอะไรเนี่ยแล้วบุคคาผู้หลานรถเสกฟงเจอลูกเขยผู้หลานน่ะบุคคาเธอบอดเจจิแม่ตัวเมียเสกฟงอ้างมือเจ้ารถตัวเมียเนี่ยกึ่งอีกทูแล้วก่อนนี้เสกฟงอยู่ท้ายเนี่ยลูกผู้หลานไหนน่ะบ่ดาวแล้วมายันนางอะไรเนี่ยอุลาผู้หลานกาเลกาเลยกุ้งอะไรเนี่ยเห็นยุสก่อนนี้อายามจีกระเมียก็เจริญหน้าขยันเช่าเลยอย่าบินหาแม่อย่าเนี่ยงั้นก่อนนี้อย่าพอนักเลือกมาอย่าเนี่ยติดต่อพ่อมาเอ๊ผู้บ้าเฟซบุ๊กพ่อมาเอ๊เลยบอกกับพ่อหน้าหาพ่อเลยอย่าพอนักเลือกมาอย่าเนี่ยอายามจานเนี่ยแล้วหัวใจกูเนี่ยละเดือกเตอร์ลอยอย่าเนี่ยบ้าเฟซบุ๊กพ่อเจอกูไลค์กูแชร์เลยก็เนี่ยละแล้วอย่าเนี่ยแม่พ่อหน้าก่อนนี้อันที่มาขาเลยมาโมยาเดือเลยอยากกูอันที่มากูแชร์ดูหน้าก่อนเนี่ยอันที่มาขาเลยมาโมโหดูก่อนนี้โมยาละเลยอย่าเจออย่างเงี้ยที่มีเนี่ยให้พ่อหน้ากูไลค์กูแชร์แล้วที่ต่อพ่อหน้างานที่เธอหน้าเลยมาสิเนี่ยอย่างเงี้ยมีหนอนน้อยเจอสวทชมาแล้วบุตรอายุเจ็บผ้าถามไงอยู่เจียวแล้วไปเจ็บผ้าถามในยุสวจะผ้าสีงาคนนี้วันน่าเกลือหมาเยียนโยอุดุธรรมะวิมานุสวพัทขันเจียตะพูลานุสวตะพูลามาเยียนโยอินนา อันนี้อยู่ในงางาทำแย่งาเจไรในชนางางางางาอันนั้นมาเย็นอยู่ไว้มากเลยมา
1: ที่มาลากาลิงาโอ้ลจิมาบ่มามีโอ้เมสุมาโอ้สมามัยบ่มา

马达卡达勒空丘的妈妈啊，马达米拉卡达勒空丘勒马西亚农卡西勒达罗埃多的马勒。我的梦啊。

那不叫米老农啊，来到的土马牛马伊，做毛铺。好叫俺到的土马牛里马伊，做卡牛把铺叫俺个来，叫马牛里马牛。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพภูมิธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: มั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
3: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สปสชชเชตาชวาสีตาดมือพัดดวขีก็มันดีแน่จ้าดันเล่นดิ่งยานถึงเล่นทีคู่แล้วเปิดเสียงไผ่เอียงอ่อมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทอแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาดิเลคีนีว่าบาดชนะมีแวตาประสบปูหล่อตาไซชีตาชาซาสุกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเลเล่ว่าบามาเรแล้วมอเห็นรอเทสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอร์ปลาเล่นี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลบาดอมาเจลาซาริเซบาปลาบาดชาทาราซีเมียปลาบาดชาเอชไอวีดอปลาเล่าเครือกิโลตั้งแต่ซาซัวกูดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็งานเดียวก่อนเดี๋ยวเรา
5: ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเธอก็ตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาตีพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลเลวิทยุกลือหลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลซาตาเชอร์เกตอลเลอร์กอคอควินาริและตุเลอร์อนาริติชีตินยัยมือจ้าทอมือนิมือซอเตชีลาสิงหาคมนี่ขี้กระโทยกยาคือชีคุยเนาะตอนนี้คินีเดอร์กระตือเลอร์มือนี้มือซอลเลอร์โมลี่เนาะบากาเดอร์คอกระเตกกระตอพาลีเนาะเคเฮลอจะแลเดอร์โมเดอร์ปะมันจะบากาเดอร์ดิซอโมปาโตลาเดอร์ซูยูทากิดิซอลเลอร์โพซาเนาะดิซอลเลอร์โมเดอร์คอกว่าเชป้าปาเดอร์คอกว่าเชป้าเนาะเดอร์มือนี้มือซอลเลอร์โมแต่เอมิเกป้าแต่เอมิเกนี่อดีตสอลซาอาเก็บกาเริ่มเมื่อเริ่มกาหนอบะเนาะปะหนอบะทอเกเลอร์ปะโมวะปะเนาะอันนั้นก็ได้เริ่มมือนี้มือซอเธอชิคีเนาะนี่ราศีสิงหาคมเนาะอาแก้มือนี้เลิศจอปามโหมอามือนี้โอเพลเนาะเดี๋ยวกาเมื่อเลิกแก้มือนี้เริ่มโหมเนาะเมื่อเริ่มกาก็กาเซนเนาะทอเกเลอร์โหมเนาะเริ่มกาเลิศกว่าเชฟปะเนาะเดินหอบกาเซลเลอร์คือแก้ทอเกปอยยอดกาเดกันนี่ต้องมีตาบอตาญอเนาะหมู่บัดเดินหอบกาคุยลาบากาคุยลาเนาะบากาคอลาบากาเดอเตปปีเตปแก้เดอโอเพลโชโอเจเนาะเดอเซลเลอร์คือโดดหอโตตาเนาะหูรอซาเดโมเซเนาะว่าแต่ดิหูรอซาโอเพลซาเดโมเดปาเซเดอดิซอมจะแลตัวตาจะเซดิว่าพุทธาคนโอเพลลอกหองแง่แง่เนาะหองแง่แง่เดอเจ้าที่นู้นเหรอเนาะออเซตมิล่ะออเซตมิที่หนูตะบะเลอและตือเลอคืนล่ะนะตะพานี่เดิมออฟิเลอร์สิญาทอตาเจ๊ๆไม่จะตัวสิว่ะเนาะออทอเมดออเมออทีออโกชิโกชิแกวิมอพิเลอร์ฉีนอเซ5เซนี่เนาะอีกันบักกว่าดอชูดออลอดอที่ซอ5เซ7เซจะรอมือรอคืนเนาะเดอหนูกว่าเซเลอร์ก็โดทอแกดิซอแล้วใครอีเนาะตบมีตาบอตาญอบักก็มีก็แกเนาะดิเนจานี้เลยก็เลยสุดเปกดาแลซะพี่หนอค่ะแม่ตเมดบากาแต่เอ้หมูเตเอยาเว้เนาะปลายาโอเดพือเดพี่ตอันหนอก็ตมีว่าตาโลโดบากานี่ว่าบาฮาคือกลบาฮาคือเจเนาะบาฮาคือกลบาคือเจตาโลโดโอเสร็จแล้วก็ลอพาเดโพเลพี่ตมาตาเมทีเลปูเนาะโพเนฮอเดโจละเดโจแกลูกเวดาตาวีละปาเกตตมูตาปาเนฮอแมทีลอบะหมู่บากานี่เกตื้อละตาพี่ลอมาลอแหละแมทีลอเดียสยื้อละโพนำมาจากอาแกที่ซ้อมตาปาก็ตาลุนแลบะโอเนาะประเทศเดเซวาเดหมู่เดโพและอามาซาดินีเนาะดินีซาเดปาเกตตาโพมิเกปาเกตตาหมู่เมเรเนาะแต่เอตากุยโอลาซาดอคอเนาะเดตะการะกานี่แต่ดิซซอลาซามาจากแต่เอตากุยละหมู่นี่อาแกตาเอตากุยละกะชเกกะชกอลดุกะตึตึเนาะดินีนี่ตัวตาแล้วเนี่ยเนาะกันหนาดอกกากอดอกปาดีโทรศัพท์แพ็คเดอร์กันหนาตาซาวีปอลเลอร์เบลหรือโพธาโพเซเนาะเบอร์โทรศัพท์พี่ปะแต้ก็บล้อนี้053 276 007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะอาตัวคนนี้จะแก่กอดก้าลัสตาเปย์อีหมอปะแลกันหนาดอกกว่าตาซาวีเตอร์เพลคิปเลยเนาะฮากีกันหนาดอกตาเกิดเจาะตาบอบาให้ขอเนาะเลยก็ตามุกันหนาซาตาซาวีเมเรปอลเลอร์เบลเบอร์โทรศัพท์พี่ชิตเต้มขอนี้โทรศัพท์โอเปราเซนกันนาโชตาสวีตเพลอีซาพินนอบ้าเนาะจะดีปุ่นว่าตาและกันนาสกอกกันเนาะ

No, kereta vedali tasawi cho di penuh tah te vedasta pino ba muho pakai kuno pakai kuno lah cha pakai kena no pakai kena di tasawi te pledi lo mẹ thì lo chó chả chị te chồ ta cái chó chi kia nó bà khá đơ cái lý so go nó đi so lơ thì ni khi ni đơm khô chú ra lẹ chì mà lẹ chả kết ta chú khá ta chơi to nó mà cho con ni ni đơm khô chú rao nó lơ ô lơ cái chơi ô lơ ta lẹ ta lọ ta cái lơ bù lọ xa đơ thì bà coi đã lơ thì qua kìm ta ni đơm khô chú ra chi kia mó đi ni cha ni nó เลอมุนิมซอคุยมาชะคอตนี้เนะเนาะอาเตวดาดิซอเลอเนาะตามมาเอือซะเนาะโอวดาตะคะละแฮบะที่บาดูเดอก็จะแต่อากวดาเลอพายุไต้ฝุ่นดอฟินเนาะแล้วแค่นี้ตะคอที่คอนโลนี่เปิดทวดาเลอกวดามึงให้ทอเลอกกอดรุดปานี้เนาะวีแฮลอเลอร์ปกดามือรอนือแล้วกอดรุดปาชิแกเนาะแล้วแค่นี้ก็และทอเลอปอดและเลอมือให้ทอลเลอร์กอตรูดปลาก้อยดามนทนเจ้อเจียงเนาะเริ่มมาชะกอตินีเนาะวีมุจาตาใครในแต่อาจจะเห็นหรือลูกก็จะแต่ว่าอาเกจารอจารอแฮบที่บาดชิแกดูทอลเลอร์มุขโจูเนาะดินเนจานี้เอาโอคิปหรือเราอาเวทคาเนียก้อยดาเลอร์พายุโซนร้อนจันหอมมุจาตาตะเพลยนี้อาแกตาตะเพลยประกอบด้วยพายุตะไคอีนี้อาโอจจือลอซาเดกอจแตระแต่แฮบัที่บัดโดเดกอจแตมจาตะไคนี่อาแต่พายุจันหอมตะไคนี่อากันและทอเลิกก่อญี่ปุ่นก่อนเนาะดินเนจานี่ดอลเลอร์บัที่บัดโดและตุเลิกเกาหลีเกาหลีใต้ดปานี่เนาะดินเนจานี่เลิกกรมอุตุนิยมวิทยาเดปลับลาลอแต่เวดาไม่มีกอจแตนี้เดมุขกจูโดบัตตอดิซอลเลอร์ก็ดากอจแตถ้าเขาปัดป้ากอจแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานก็จะแต่เลอตาภาพพอดอกก็จะแต่ละภาคตะวันออกเนาะไม่มีเลอตาตนิยาอีนี้เนาะก็จะแต่ทักขอปาดปานีมุขจูโอดินนิชิเปอร์เซ็นเนาะจูโดบัตตอดิซอวีเมโฮซอเวกีแม่เวเชียงรายเวลำปางเวพะเยาเวน่านเวอุตรดิตเวตากเวพิษณุโลกก็ดอลเลอร์เวเพชรบูรณ์เนาะเดอจะถอดเลอตนิยาและตุเลอมนิมซอเตอร์ชิคุยตชีเย่ลาสิงหาคมเนี่ยมุกกจูดีตาบาลเลคือชีและตุเลนุยชีเนาะจูโดบัตตอบาคอกันหนาตากระจอกเกวๆเนาะปลอบดอลเลอร์ที่โดกว่าตาฮอโคแล้วตะซื้อตาและตาเกเนาะดิซอเลตาและตาเกมาจากนี้โจเลปากุกีเนาะจิกิเลจะพาติโดโตโอเลวาเนาะพาติโดเลเจอตาหุบปานี่เนาะเดเกปาเดมุกกจูตะโจจูตะโจยอเนาะมาแล้วมาเกเกรอพี่โฮซากิเนาะโฮซากิเนจูตะปอดแม่ปาตะปอดว่าและเกเรเลิกเกิดและไม่คิดปะเนาะและไม่คิดเจ้าซิปอนรอบซิอ่ะซาอึทีโดรอซาอึฮอคอราซาอึเสกะแล้วมันจะแต่เราซาคีกะเดตวะเอ๊ะและก็ย่อก็ย่อเนาะอันนอก็มานี่ตึกตึกเริ่มมาเนาะดิซอซาอึตาสิสิกะเราความตะเลิกแล้วมันจะและก็ย่อก็ย่อเกเขาเริ่มแม่แรมเริ่มปาอีกาแม่แลปานี่เด้อจูดิมันจะและเราตือพี่อำเภอแม่ริมเนี่ยต้องป้อจูเลยว่ะแต่เกือบป้อเนาะเดี๋ยวจูเนี่ยเราปลีแร่เนาะแต่ที่เนี่ยตาเลบันนี้เนาะที่จะรอเด้อแม่แลตาเกตาเด้อปลอบดอลซาเกเนาะอีกาเด้อแต่นี่ไงเดี๋ยวจูเอ็ดาเต็มรุ่นตอนนี้เนาะดินเนจานี่ปลอบดอลซาตาโอจูโอเคตาแลตาเกเนาะดินเนจาเด้อเฮเตกันนะโอเวดับเปย์อีกันนะดอกว่ะตาซาวิดอกเต็มเปลือกเนาะ

No, que te ve dali ta sabi no ha que canado ta que chochi que pi a puki te ni ki ni ne pana hu di solo paso ho no te ga akha ta le cho akha ka pa แกอเพือพีนอสสมุลอพีสิโจตุลดูทอบาเลอร์บัติบาโดดอบาสิโจสบลูกาเนาะเดิมสิโจพีปันสิญญาเนาะก่อนเนาะเดอนุยกะเนาะขั้วกะดักจาวีมาดอเลอฮาลกอปันเนี่ยเพื่อนนะฮูดอปโซปกควาสิโจดอเดกะมาชะกอตินี้เปิดทอดอได้ซอเลอปโซติชีคินิแกพอมือสิโจดอเดกะแกเคเลอปาเลอปโซติชีลุยนี่เดกะเนเนาะคาสิเวดาโอเวดาคุยกะเนาะเดอแกติดชีเดอร์ลากระจานี้เดอร์เลอร์มาชกตินีปั๊บปลาปลารอตาคือเจาะเนาะดิซอเลอร์จอบปลาเดอร์หนอปลามือเนาะเดอร์แต่เวลาดิซอเลอร์ปลาปลารอตอนตาโตเจอมาเจอเนาะคือข้อกวาดแชร์ปลาเลอร์ตัวเกาะตาติตาดิซอผสมแลตัวก็เลอร์ผสมค่าเวดาวีบาที่บาโดเนาะและมาที่บาโดโอ้ยูยาลซาเลตาชาฮีวีก็ดอคาอีเนาะดอเลอร์ปาเลสิจุเนาะไม่มีเลอร์ดิซออาแต่เวดาเจาะสมจิตยิ้มเรืองก็ดอลเลอร์หนอพรทิพย์ยิ้มเรืองนี่อาเกอเฮลอดิซอปรากฏเจ๊กลัวเจ๊ตัวเจอมาเจอเนาะเตอร์กาเตอร์กาก็ดิตาบาลคีเซเนาะคีเซใน20,000 บาทเนาะวิก็ดอแต่เวดาพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษเนาะดิซอเราช้อนเนอร์ก็คือชิเกเนาะดิซอแกตาเลอร์จอบไปเฮลอเนาะเดอไม่มีเลอร์ว่าก็คือนอนเลิกภาษีโจรว่าก็คือนี่เรากะเลิกแก้สระสมมาอาเหรอแวดาดิซอเลิกพระราชทานน้ำอาบน้ำหลวงอาบศพเนาะดิซอไม่มีโยจะแต่นี่เนาะเซเลิกว่าอดิซอปะปุยถอปะปุยถอเลิกภาษีโจอคนเนาะเซเลิกปกติเราเลิกจูบุเนี่ยปกติเห็นด้วยลัวทีเนาะอีกคันเลยลัวจื้อปุยคมตอนนี้อีกคันเนี่ยก็แวดาเลิกพระราชทานน้ำหลวงอับศพเนาะอีกคันนี้แกทีเลอร์อสุวพลทีเลอร์เฮเลอร์จอปาเฮลอเนาะเฮลอเดอร์เลอร์สระเลอร์ซิโจอามิเลอร์หน่อนันชนัดพรนาคพรังเนาะอาแกเลอร์ครูสระเลอร์ภาษาไทยสุรเลอร์หรือภาษาไทยดอลเลอร์จอกิตติพงษ์สมรัตเนาะอาแกเลอร์สระพาดวกษารองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเนาะดอเลอร์หน่อที่วาพรวานิชอาแกเลอร์สระสมาครูแน่แนวเนาะดอเลอร์หน่อสายฝนสิริกิจจาขจรเนาะอาแกเลอร์เลขาหน้าห้องเลอร์จะแล้วเลอร์ผอ.รองผู้อำนวยการเนาะรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนี้เลขาจันนี่เนาะข้อกว่าเชตาเลอร์ตามิญญาข้อกล้วยลิบกล้วยจากข้อกว่าตาพิตามาจันนี้ดอเลอร์หน่อประภาพรก้อนศิลาเนาะสระสมาเลอร์โซโลคณิตศาสตร์เนาะพี่จิตเต้ทอมมีเคลื่อนเหลืออีเดอร์เนาะซาสมุลล็อปีเนาะแฮเวดาเลอร์พัสโฮอันนี้ที่ชิลูเดอร์คณิตคาสิออเนาะเดอร์ตุเลอร์ตากระเตอร์เนาะเลอร์จอบปาเดอร์ตะกวากระพาบาเนาะเฮลอตาโตเจอมาเจอเนาะยูยอพาเกตตุลักพาเซียบารักกระเตอร์ตุจันนี้เนาะดินเนจ้าเดิมอาแกตามาเจอเลอร์จอปาเฮลอเวดาเนาะเลอร์เกรเลอร์ขึ้นนี่เนาะอีคาเฮเตว่าบาสิญาคือดอปเปอร์แวเนาะดิซอเลอร์สูฮากอซาฮากอและตุเลอร์ปาโตเกาะตาดีอีเนาะอาหมัวป๋าเปือแวพัวลีเนาะดอปาปตินี้ตัวก่อนนอกแกเมื่อกี้เดอร์นาฮูตากระจอเดอร์สูตุมือซาตกิดอนนี่ตู้ขาอีนี่ไม่เต้ถอดเดอร์สูตุมือซาตกิวะเนาะดิเนจ้าเนี่ยตาเชื่อต่อขาอีปาปกว่าดาตาชอตเตอร์แลซะเนาะโอทอไปดาอาเมียจาเดอร์ผสมคือถอดละซอนเนี่ยปะบาโซลาภูกิเลอร์ภูกิเนี่ยปะกระโซโลโซดอเมื่อเลอร์ปะหลอบดอลซาตบาและดิซอลเลอร์ปลอบดอลซาดิซาเลตาชุตาชาเนาะอีใครอินี่มาโซโลโซดัวเดอเลบากาเดตาสัวมัวตาโอมูเราชอเลแม่แลโอเลปอยอนลากาเนาะแม่ตกเกาะตาดีอีปะบาจีดิจะรอปะบามาจะรอเปียปุกิฮอกโหฮูเนาะฮอกโหฮูฮอกโหแม่ฮูปะแม่มาโลตาเนาะปะโจพุนิบามาโลเจฮอกโหฮูตาเนาะแม่โอเลโจพุนบามาดิจะรอวีตาใครเนี่ยแกกิตาเลปะบาโซโลโซดัวเกลอซาเนาะแม่นาฮูปะคาลซา
อีดิจันนบัตเลจิวสุจิลนบัตจิเลปามเลอร์นึกจับปูขีนะอีกันปูขีตาบัติบัตโดนะอีกันนี่แกดาราคาเลอร์และสุญญาปะบาบาโซบาโซลซักก็กะนะดิเนจันนี่เดอร์ตัวที่ลซักก็กะเตเตเลอร์ปัตสิญาเลอร์ปกตก่อนและเนี่ยมันจับบาบาตัวที่ลซักทอโบนะอีกันนี่เฮเตบาบาสิญาเกินาโอเวดาเปย์อีกันนาดอกว่าตาสวีตเพลโมซาโบสระซักคืออาตานอ

นอกว่าตาเชก็ตอนแรกหรือจิบดิจิบโหดับปูแหวมือกาพาติพือพีก็กานอแต่แต่เลยในขณะดับการเลวิทยุกว่าดับการเลออนไลน์แฮตตัวกอลซาดอเข้มหานอตาเชก็ตอนเลคือนารีและตุเลนี่นารีแพลวิทยุนอก็เลยหล่อสวทเชียงใหม่เนาะเดอเพลอดีตาชิกตอแล้วค่ะแล้วก็ปานี้แหละค่ะคือกนาทาคือกนาตาซาวีนี่เด้อจิตนีออถอยนาวิสาจูชิกออถอยนาเข้มหาเนาะดินเนจ้านี้แล้วก็ปาอีรอพาละซับกับอีกนาเกหรือโพทาโพเนาะมือโชคดีหมัวตาตาตือตาชิกตอเลยเบมือซับคือโอเดกโลเดเจตับลือเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ 20-30% ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI บุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอลมเก่าลมสักเขาคอน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทางนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเมื่อหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเมื่อหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อน
3: อสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขัง

0: คมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
7: ก็แค่ลองงดปาร์ตี้ตื่นเช้าสดใสขึ้นแถมประหยัดเงินด้วย
6: ฟังแล้วน่าสนใจนะเนี่ย
7: ปีนี้มาร่วมกิจกรรม90วันชาเลนจ์เก็บแต้มดีกว่าเปลี่ยนช่วงเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าได้เริ่มดูแลตัวเองแล้ว
6: งานปีนี้ขอลองท้าตัวเองบ้างดีกว่า
7: เริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่อยากมี
6: เข้าพรรษาท้าหยุดดื่มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276068และ092-246-8579

มือซุ้มค่ะมือซุ้มพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิลค่ะชบกันตีนเอาตอนการหุ้งปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ AM 147ฮอกกี้เฮิร์สค่ะปืนปล่อยเซ็งกวนวันพอถึงว่าข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นและกลางค่ำอยู่จอมข้าวโมข้าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเซปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่จอมกันในนั่นค่ะอพี่น้องเฮาเขาค่ะยามพ้องตะเหลวนั่นในค่ะเนาะเฮาค่ะก็เตเลยหันว่าฝนตกลงมาอําถาดอําไว้หลายๆพื้นที่หลายๆองค์ตีอันตีอํายามมีน้ําป่าน้ําหลกมาจนหนังเหนือก็ซ้ำมีมาเจมซึ่งหนังไหนค่ะเพราะเขาขาดเต็มมาด้วยเนื้อวันที่10ในไหนค่ะตั้งเจตอนเก้งใหม่นั่นไหนค่ะเนาะฝนก็ตกลงมาอ่ำถาดซ้ายในปืนตีตั้งเมืองเก้งเหลานั่นไหนก็เฮ็ดให้ลินสไลลินหยดลินกลนมาติงจอมเซนตาสายตั้งกว่าดั้งเก้งเหลาและเมืองคลองไหนค่ะกิโลเมตรที่10ถึง11ไหนค่ะลูกตีแยกสารแขวงเก้งไฮนั่นกว่าเก้งเหลานั่นกว่าไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาขาดเยอะก็ย่างพ่องแต่เร็วก็ยังตึกมีผายดังปืนมีปุนพรเขานั่นรูล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปอยู่นะคะย่าก็ใจลดเครื่องลดก้านมาไถมาถุยเอากว่าแปดลินหยดลินกุนอันมาอาติงจอมเซนตาสายจ้างเท่านั้นหนังหือป้อเตกว่ามาเลยไงหลมเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่าก็ผายดังแห่กังรูล้อมด้วยถึงลองหลอดเพนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็หางเฮียนกันไว้เอามาได้เป็นเจ้าหน้าตีเขาและควบของเครื่องเจ้าหนังหือป้อเตคือตันแลแกลิดปัญหาคือตันอยู่ตาเสเจ้าหนังในค่ะย่อก็ผายตั้งลองปืนเผาเจ้านั่นในก็เฮาค่ะก็ติให้งานปันให้บ่แม่พี่น้องเขานั่นเลยฮับฮู้กันในนั้นค่ะย่อก็กูฝ่ายในก็ติเลยห่มห้อมมือกันในนั้นค่ะออพี่น้องเขาเกี่ยวกับลองตั้งเจ้าในนั้นก็มันติมีฝนตกลงมาเฮาเฮี้ยงหลายตีหลายตั้งเจ้าหนังในเหย่าในนั้นค่ะในก็คัดเสือเสือเฮี้ยงออกมาฝากไว้ปันบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาหนังคือบ่ดีมีลองลอดเพและทบเมียเพเจอหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็คัดเจอออกมาฝากตวนจุถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นค่ะเฮาค่ะเดี๋ยวมาด้วยป้อป้อหองจึงไทยนั่นยังเต็มมีฝนตกลงมาหูปักมันใน 70% ในพื้นที่ที่ตกน้ําบางพื้นที่จอมในนั่นค่ะย่อก็ได้ตกน้ําตีเลยพองหลาที่ตั้งเจตอนแม่ฮ่องสอนค่ะย่อก็เดี๋ยวมีรังเจตอนเก้งใหม่เก้งไฮลําปางพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์เมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในนั่นค่ะในก็ติเลยว่ามันเป็นข้าวฝนและนำจังเอ๋อน้องหลายๆองค์ตีหลายๆตั้งจอมกันเจ้าหนังในค่ะโอ้ย่อก็ฝากฟังไว้ปันในค่ะที่จังมีข้อความเข้ามาในโฟงมือถือเฮาค่ะเสียงมดตืดตืดตืดเท่ไหนนั่นค่ะเนาะย้อนเบื้องหลังย้อนเบื้องว่าเปิ้นก็ติลาดไว้ว่าลองเซลบอดแคทนะคะเพิ่นก็ติฝากฟังไว้ปันฝนเดตกน้ําเอ้อติจังมีผ้าผ่าผ้าลังเดจังมีลินหยดดินกุ่นดินปังอันนี้ก็ปั่นมาตั้งฟงเฮาค่ะอันที่เฮาค่ะเลยใช้ในพื้นที่อันจังทบเพนั่นในนั้นค่ะก็เหมือนหนังที่ตั้งหาอึ่งตั้ง 3J เวียงตั้งเมืองตั้งเวียงแหงในค่ะเนาะตั้งเมืองเวียงแหงเป้งหลวงเมืองแหงแสนไหเก้งหลาวเมืองคองแม่แตงและกึดจ้างเจมเจอในในค่ะก็เปิ้นก็ลาดไว้ว่าให้ยกคู่ของเอาขึ้นไว้ที่สูงในค่ะหางเฮียนไว้ลดกาเอาก็ไว้ที่อันน็อตเพเจมเจอในในนั่นค่ะนี่ก็ขัดเสือเสริมมาฝากตวนจนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะออกพอเดี๋ยวมาโดยตั้งปืนตีเมย์ไอเจตวนเก้งใหม่นั่นในก็นําป่านําเถินไหลมาทมเฮือนเยเฮือนและจอมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะตั้งนําตั้งหลายมีลองลูซุ่มตั้งนําตั้งหลายค่ะอ้อก็ติมีเหมือนหนังบ้านผาไตปอก12เอิ่งตาตอนในนั่นค่ะย่อก็ยังติมีแทงเหมือนหนังว่าเป็นเฮือนนางน้ํามีอู่นายหอยอสัก72ปีเนี่ยก็อยู่จอมกันทั้ง2เกาะแต่เร็วก็เลยปลายเพออกกว่าอยู่ที่ลอดเพเยาเจมเจอหนังไหนค่ะเนาะลองตั้งเจอในก็เฮาค่ะหลูเลยฟังกันไว้ตนน่ะมันมาตั้งหลายพ่องเมื่อหนังตั้งแม่ฮ่องสอนปีในก็ชมเฮี้ยงหนาค่ะนะเมื่อหนังตั้งเซนตั้งเมซุยาในค่ะตั้งบ้านปางหมักผาที่ร่วมกว่าตั้งแม่ฮ่องสอนตั้งวันห้วยผาเจมเจอในก็มีลองเป็นเพในค่ะเนาะย่อก็ตั้งเมแตงหลายตีหลายตั้งค่ะย่อก็ตั้งบ้านค่าหารเจมเจอนําเถินก็ไหลนําเถินนําร้อยก็ไหลมาชมจอมเซนตาสายตั้งจิ๋มเจอในจอมไหนค่ะกอบนั้นลองตั้งยังพองแต่เร็วมันเป็นข้าวฝนเฮาค่ะก็หลุดเลยถ่อมด้วยเฮามันปอกขึ้นตั้นข้าวเงาอยู่ตาเซปูเกก้างปูเกปูวันเท่าจอมเฮือนจอมเย็นนั่นก็หลุดเลยถ่อมด้วยข้าวเงากันให้ขึ้นตั้นอยู่ตาเซจิ๋มเจอหนังไหนค่ะนี่ก็ขัดเสือเสือแห้งออกมาฝากตวนชูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเจอหนังไหนแทงค่ะพวกเฮาค่ะเดี๋ยวมาด้วยตั้งเมืองใต้นั่นไหนก็ยังติมีฝนตกแทงหลายๆพื้นที่เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าหลุดเลยถ่อมด้วยข้าวเงาเสรูรวมด้วยถึงหมักข้าวเต้าน้ำนั่นคือป่อที่อัมมี่ลองลู่ซุ่มน้ำในนั่นค่ะก็มาฝากตวนชูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาในวันจันทร์เมื่อในวันที่10เดือนธันวาคม2566ปีพุทธศักราช
หาปากไป69ปีใต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เฮง3ปากไป88คู่ถึงมาเลิ้น8หล่อง12คำในวันเมื่อไหร่มืออำนั้นก็ได้เข้ามาในแทงหวานึงอย่าได้เป็น2หวาเอาไหนคะเนาะข้าวยามก็อ่ำไปท้าไผตอนแต่เฮาคานั่นก็หลู่และออนกันครึ่งปองให้สร้างจ้อมหนังปูนพรอันเฮาคามีสิเฮ็ดให้ดีที่สุดในนั่นค่ะในก็ขะเสือเสือแห้งเอามาฝากตวนจูถึงป้อแม่ปี่ๆน้องๆเขาในตอนการเฮาคาที่ในชมอยู่ตั้งเฮือนซอมในกะแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 6กีละเฮิร์ซค่ะชมตั้งไลฟ์ TikTok เฮาคาชมตั้งเรดิโอออมล้ม AM 147 6เฮาคาชมหลายๆตีหลายตั้งปืนปล่อยเสียงพร้อมกันกว่าจ้อมกันกำเหลวในนั่นค่ะเฮาคามาชมด้วยข่าวเงาเทียงอันนึงในนั่นค่ะอปอแม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะในก็ได้เป็นเกี่ยวกับได้ลองว่าลองเฮาคามือวันสุกปนมาเฮาคาเลยลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองข่าวลุอ่อนโฮงเฮียนนั่นค่ะเนาะอสักหมอก14ปีนี่ค่ะเลยปลากวางก่างเสียยาวกว่ายื้อก้นตายดีในโฮงเฮียนเอามาได้เป็นลูกเฮียน5เอามาได้เป็นคู่สอน5เจิมเจ้อหนังไหนค่ะเนาะเจ้อไหนก็ตีเลยว่ามันตีมีเสียลองๆอันที่มันใจเลยเป็นกว่ามันก็ว่ามันใจเรียนเมียลองเต็กเต็งเนี่ยค่ะป่นเปลี่ยนสูดได้สูญเป็นเหมือนว่าใจเอาเงินห้าใจเฮ็ดให้กันห้าเจ็มเส้นในในห้องเฮียนค่ะเนาะมันก็ว่าอ่ำใจโย่เจ็มเส้นในเฮียงเลยเพราะเอาก้นตายกว่าตาเหลียวก็ยังตึกเป็นอามูคดีอ่ำไปเย้าตู้ก็การลุกอ่อนอันยื้อนั่นก็ยื้อปู่เลยตั้งนายเขาเซียงกว่าเย้าตีเฮือนเสียจ่องไกลกว่ายื้อคู่สอนเลยตั้งก้นอันดีเขายำมีมีปากเสียงดีกันนั่นเฮ็ดจังไหนค่ะพี่น้องเขามั่นใจก็ขึ้นเสียงกลางกว่าเย้าจังไหนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะเลยลองตั้งเจ้าในนั่นค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นลองเจออําลีเนาะเป็นลองเจออําลีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเฮามีลองสุขสักเจอเตะกบนั้นในลูกล่างเฮาค่ะนั่นอย่าไปปล่อยไว้เมาหมางเพราะว่าลูกล่างเฮาค่ะมีปัญหาสังสิอําว่าในเฮาค่ะก็รู้เลยเอาไว้กาคันตอนดาลูกล่าเขาค่ะในปันแห้งใจเขาจะก็รู้ล้อมเตื้อถึงเขาให้เขามีติอุ่นใจในนั้นค่ะกาดที่ห้องเฮียนมังกอก็ซ้ำว่ามังหกคู่สอนก็เอาไม่ลองนักหนาอีสังลองตั้งเสื้อในเต็มเสื้อหนังในค่ะนกลองตั้งเสื้อในก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งดีตีเฮ็ดเธอในห้องเฮียนและหลายๆฝ่ายบนเตียงและโฮมมือกันเสียกดทัดกดจัดด้วยเทียงในด้านค่ะในก็ยินเสียแรงมองใจเจ้ามุ่งของเฮือนอันตีลู่ซุ่มกว่าในก็ย่อก็เธอเป็นอมุคดีจอมหนังปืนขึงปองให้สร้างกว่านะคะย่ำพองแต่เหลียวตันแต่ซากเสื้อนอคาอันอยู่ไว้ในก็รู้เลยรู้ล้อมได้ถึงตูเจ้าเก่ารู้ล้อมได้ถึงลูกล้างรู้ล้อมได้ถึงปอแม่ปีนวงเขาคาหนังคือปฏิอัมเป็นก้นเมือก้นไห้ยก็หนังคือเขาปฏิอัมหาตั้งออกเลยลองตั้งเสื้อไหนในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากตัวจุดถึงการเสื้อหนังไหนค่ะมาถ่อมด้วยเทียงข่าวเงาอันหนึ่งค่ะปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาในนั่นค่ะอ๋อเมื่อวันที่7เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้าหกปนมาตีเวงกาญจนบุรีเจดอนกาญจนบุรีเมืองไทยค่ะการลำหนึ่งกับผ่าใส่ห้องเฮ็ดลูกอ่อนเล็กหลังหนึ่งและลูกอ่อนซิพาก็เลยเติมหมัดเจ็บกว่าค่ะเจ้าหน้าที่หกบริหารเวงกาญจนบุรีเขาก็ลาติผู้สื่อข่าวเขาเมื่อย่ำกลางเนื้อวันเต็ง12โมงปลายและฮู้ว่ากล้าผ่าใส่ห้องเฮ็นลุมลาลูกอ่อนเล็กอันมีเนื้อปอกหนอง2ตอนเอิ่งแกนเส้นในแลลูกอ่อนเลยหมัดเจ็บตั้งน้ำในไรกว่ากดทัดด้วยค่ะเผื่อว่าถึงตีหันนั่นก็เลยหันลูกอ่อนเขาตกใจกันมันก็เติมหมัดเจ็บจ้อมก็หูแลจ้อมหน้าย้อนเปื่อว่าจากย่าจากผ่าอุดนั่นค่ะห้องเย็นเสียนตุกเสริมพ้องมือเขาตึกนอนหรือกลางวันนั่นในห้องเฮียนนั่นมีลูกอ่อนตั้งเซงอยู่34ก็ในนั่นลูกอ่อนเขาอันเตอร์หมัดเจ็บสามีสิพาก็อายุมีบอก2ขบถึง4ขบนะคะเจ้าหน้าที่และฝ่ายจ้อยแถมเขาก็อ่อนกันส่งกว่าที่ห้องยาเนี่ยค่ะอ๋อภายหลังห้องเฮียนมีกาฮอนดาสีลำลำหนึ่งโฮก้าลูกกว่ายกย่อยเสียขึ้นไว้เมื่อต้องถามตัวถึงได้ฮู้ว่าก้าลำนั่นหอมาเพ้อเหนือเซนตั้งหิมขางห้องเฮียนเมื่อถึงหลังห้องเฮียนเอาก้าก้อยเสียผ่าเสิร์ผ่าอุดที่ห้องเฮียนนั่นนี่ก็ป่องเป็นฮู้กว่าค่ะนี่ค่ะก้นหอก้าซื้อห้องว่านายชัชวันนี่ค่ะอาศัก54ปีหิมมันซ้ำหลานใจมันอายุ30ปีหนังมาจอมก้นหอก้าก็เลยเติมหมัดเจ็บแลขึ้นห้องยาไว้ก้นหอก้าแต่ก็ลาดว่ามันกึ่งกลางเป็นหูไข่หูเบาแลจังเป็นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เขากดทัดด้วย
นำภายอ่อนถึงมีลองเจ้าตื้อยาเมากำไว้ในค่ะหลานใจมันก็ยอมรับว่าเมื่อนานั้นเขาเลยเจ้าตื้อยาเมากำมาในค่ะเอากับนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาตึกสืบกดทัดด้วยแทงเสห่างเฮียนตัดที่เอาตั้งผิดกว่าอยู่ในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองเพกึ่งกลางเสกวนหอมันซ้ำกินยาเมากำไว้ในนั่นค่ะซึ่งคือกอลีค่ะเฮาขาดถูกดีเลยไว้ฟังกันเตะๆในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในค่ะห่อมฮู้เลยว่าเพอันว่านั่นมันเตะเกิดขึ้นมามือเลยในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็ย้อนฝากตอนจะถึงปอมัยปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะเนาะข่าวเงาแทงหนึ่งอันค่ะพี่น้องเขาค่ะเขาค่ะเตเลหันว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขามาตัวแทงข่าวอันหนึ่งเนาะที่เป็นข่าวเงาว่าลูกเห็นลูกอ่อนยิ่งเมืองมันเนี่ยค่ะโฮมตั้งอ้อยก่อปอดทุบมังโหอ่อนยิ่งไทยเลยหมัดเจ็บกว่าตีเจตวนภูเก็ตเมืองไทยปอดจันมีลูกเห็นลูกอ่อนยิ่งก้นมันค่ะอ๋ออาศัก13ขบโฮมกันตั้งอ้อยก่อมันเสปอดทุบมังโหปันลูกยิ่งไทยอายุ14ปีไลเตอร์หมัดเจ็บตั้งโตเนี่ยค่ะในก่อข่าวตีไทยภูเก็ตทามเขาเตรียมหมอกกว่าว่าลองตั้งในได้เป็นกว่าที่ห้องเฮียนหลังหนึ่งอ่านมีไว้ในปอกเชิงทะเลเว้งตัดตลางในค่ะเว้งถลางในค่ะปนมาเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมปนมายามไว้วันหนึ่งมองมีลูกเห็นยิ่งมันก็หนึ่งเลยตั้งอ้อยก่อมันหาก็ปอทุบมังโหในห้องน้ำอันเป็นลูกยิงไทยยะทุบต่อยใส่ตีก็โหแล้วตัวคิงจันคนโหเหย่าก็เอาก็โหงบนาเสืออ่างล่างมือปอเหย่าก็เฮามานั่งคุบเข่าไว้เสย้อนน้อมพองตึกกลมโหเสนั่นปลายเนี่ยเอาตีนปิดเสือนามานั่งนั่นเทียงรู้ก่อนลองตั้งในเตะๆเป็นมาติอันมีลองเซซ้อมลองโคหนุงตั้งไหมข้าซื้อขายเสียงกันลูกเฮียนผ่ายอ่อนยิ่งมานั่นตาสีก็เป็นลูกอ่อนในห้องเฮียนเหลียวกันเทียงสองก็ซ้ำเป็นลูกอ่อนต่างห้องเฮียนเกี่ยวเลยลองในตั้งฝ่ายผู้กวนห้องเฮียนแลครูสอนเขาไล่ห้องเอาป้าปอแม่ก้นหลงตั้งสองฝ่ายควบอุบกันสั่งสอนปันตามถึงผ่ายลูกเฮียนมันเย่ากว่าเย่าในนั่นค่ะกวยกาเมื่อเลยหันคลิปวิดีโออันอ่อนยิ่งไทยยะเฮ็ดให้นั่นแพจอดเนื้อสื่อตรงวงออนไลน์เย่าจึงผายปอแม่อ่อนยิ่งไทยอ่ำหันใจเลยและล่าแลถึงตีมาวันที่6เดือนธันวาคมนั่นเลยกว่าเติงลัดเทียงตีห้องบริหารเฮาเอาตั้งผิดปันดูอ่อนยิ่งมันเฮาถึงตีสุดในนั่นค่ะยังพองตะเหลวนั่นลองเฮ็ดอีสังเสมว่ามันตื่นมีเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานมันไว้อยู่เฮาขาก็ถูกดีเลยฟังกันไว้เย่าก็เฮาขาหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมเจ็มจึ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่ปีปีน้องๆเขาไฮไลท์ยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังไหนในนั่นค่ะอ๋อถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันเชียงหนึ่งหูกว่านะคะจงขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะถ่อมจอมกันเย้าในค่ะมีตังหันถึงเจ้าหื้ออ่ำนั้นก็ใครมีลองอีสังต้องถามสังวัดตอบเลยติดต่อปันค่ะนะอ่ำตอบเลยในก็อย่าย้อนไว้เป็นข้อถามเสียก็ต้องถามผู้ลงเหรียญเสมาต่อไต่แค่นี้มาตอบปันพี่น้องเขาไฮไลท์ยินถ่อมจอมกันแทงอ่ำห้างค่ะ

ย้อนไปว่าเหรินในมันเป็นเหรินวันแม่เนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยค่ะเนาะวันแม่ตั้งเมืองจึงไทยแต่เป็นวันที่12กุมภาพันธ์ในเหรินออกัสในเหรินที่8ได้เนี่ยค่ะวันแม่ต่างซึ่งเมืองก็ได้แปลกเปิงกันกว่าให้เนี่ยค่ะเนาะเขาก็ได้เลยหันว่าเออหมายถึงวันแม่ค่ะเจ๋มจังหนังไหนค่ะเนาะเวลาวันแม่อันว่านั่นว่าพ่อเขาขาดแต่มาวนสอนด้วยนั่นมันจะว่าแต่มีวันเหลวเว้ยเนี่ยค่ะเนาะมีกูวันค่ะตอนแต่ก็เป็นปอก็เป็นอูก็เป็นแม่เขาค่ะนั่นค่ะเนาะตื่นมีกูวันอันที่เขาเร่งผ่านมันหยาบเสียเกิดออกเป็นเข้ามานั่นเสียเลยมาอยู่เศร้าทั้งเลยมาอยู่ในเมืองโค้งกลางลงในเนี่ยค่ะหบทบญาจอดญาเจเนี่ยนะคะนั่นตายก็ญาเจเนี่ยอันลีก็เตป้าอันจ้าก็เตมีจำเจอในเฮาคากซ้ำอยู่รอดไรก่อนซึ่งหือเนี่ยค่ะบ่มาวนด้วยจังนั้นในมันเป็นลองอ่องมานตอนตาในเพราะว่าจัดปานก้นก่อนหนึ่งในนั่นค่ะเฮ็ดอีสังเสียอําว่าตื่นว่าเตอํามีว่าลีที่สุดเฮ็ดอีสังตื่นอํามีว่าเฮ็ดว่าแง่มที่สุดแง่มคุยอําลีที่สุดเฮ็ดอีสังเต็มว่ามันตื่นกัดเขียนในก่อมว่าเฮ็ดอีสังเต็มว่ามันตื่นเงียบคุยมันตื่นว่าก่อมนั้นแหละกวนเฮาคานั่นในเกิดมาในมันเป็นตอนตาเป็นตอนสอนแล้วก็เฮ็ดกว่าว่าล็อกไล่อันเป็นตอนสอนนั่นอันอําดีก็เอาไว้อันลีเนี่ยก็คึงปองให้สร้างกว่าเฮ็ดไหนค่ะเฮามันขึ้นกว่าเมื่อน่ะและจังเป็นข้อความที่เฮาค่ะใกล้ๆตรงตักกันข้อความอ่อนตั้งสุดว่ามื้อสุมค่ะในนั่นค่ะกำนําพี่น้องเขาอ่ะพี่น้องเขาอย่าไปแปดตัวเจ้าเก่าย่าก็อย่าไปแปดคาจอมเลยค่ะพี่น้องเขาหันเพลเสียมว่าพี่น้องเขาตีตรงตักว่าหือก่อนพี่น้องเขาตีตรงว่าตักว่าหือก่อนเนาะถามตัวเองว่าเป็นคายิ่งคาเฮานั่นในซึ่งเพราะว่าหันเนี่ยก็เหมือนสุนค่าเพราะเป็นอุ้ยก็เสียกันก็เหมือนสุนค่าเพราะเป็นก็ใหญ่อินก็ยกมือไหวใหม่สุนค่าในมันเป็นลองคืนใหญ่ใหม่สุนตอนตาเฮาค่ะย่าก็เป็นเฮี้ยงเทียมก็กับมังก็มเจอจังนั้นค่ะมังก็ถามว่าเฮน่ะเพิ่งว่าหันอ้าวหันกันมาไรหลายปีแล้วในปีว่าปีล่ะมันก็อ้าวยอมมายอมล่ะก็แห้งม่ำอยู่ลีห้าจำจะได้ในเป็นข้อความหมายถอนในเป็นข้อความตรงตักหมายถอนในตอนตาติสืบมุดกื้อกันกว่าเที่ยงนั่นไงมันขยับไว้ค่ะพี่น้องเขามันขยับไว้ย้อนนั่นแหละเฮาคาหลูเลยมีคออุบโอหบทบกันเมื่อเตะมันนั่นเมื่อเตะมันนั่นเฮามันเป็นข้อความอ่อนลีเฮาขึ้นใหญ่ไม่สูงเฮิงนั่นไงค่ะอ๋อยุ่มไม่สูงค่ะเยาว์ว่าก้นวานเฮาเมืองเฮาคาหันกำน้ำของขำในเกิดเมืองใต้เลยเนาะค่ะเกิดตั้งไหนคาราซื่อๆว่าเขาอายเปิ้นน่ะค่ะตอนตาเตยกมือไหวว่าใหม่สูงค้าในเขาอายเปิ้นน่ะและค่ะก็ซบค่ะสัมภัยเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นเฮาใหม่สูงเขาเขาเป็นลูกหวานเฮากันว่าใหม่สูงค้าเนี่ยขำตักเสียงเนาะให้เก่งหันเนี่ยเอาอะกยองว่าเมืองเฮาหวานเฮาเมืองมาในเขาดีให้เปิ้นกูเฮเฮาก็ทบเสียงให้กลมงาตรงปากให้เนี่ยเออแล้วก็หันก็ตักเนาะเปิ้นว่าใหม่สุงคาในก่อมตักเสงเออมื้นถึกคือไว้มื้นถึกคือไว้ให้นั้นค่ะดอกก็นั้นเลยลองตั้งเจอในมันเป็นตีลองเฮาเลยสอนมาเฮาเลยสอนมาเฮาเลยอยู่ดีในปื้นตีตีเหลอเนี่ยข้อความลาว่าใหม่สุงคาในมันอับหยาบในค่ะเนาะเวลาเปิ้นวันเฮาเมืองเฮาตัดที่ยกมือไว้ให้นั้นหยาบเนี่ยในค่ะเนาะเขาอายเปิ้นค่ะว่าเออก็นั้นเลยของอํายามไหลพึกมาเออก็การตาเหลียวนั้นมันเปลี่ยนไปหลากหลายไหลนั่นค่ะเนาะในก็เลยว่าลองตั้งเถียงเจอไหนในค่ะเนาะมาเถียงในนั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกับเลยลองว่าพี่น้องเขาต้องถามกันเข้ามาลองวัดไว้วัดไว้สีของค่ะรู้ในปฏิราชว่ามีไว้สีขวางเหย้าในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาพี่น้องเขาก็ได้ลาดก่อนว่าไว้สีขวางมันเป็นไว้อีหังบัตรบุคคลซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นวัดปื้นที่สูงต่างอัน5ได้เป็นวัดวัดไว้ขว้างเหตุการณ์5วัดสีขวางอันที่เป็นอัตลักษณ์ของแห่งการนั้น5เนี่ยมันติมีหลายอันก็นั้นแหละพี่น้องเขาสั่งเจ้าว่าพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้แห่งการในซึ่งเฮ็ดจอมก็มานี่อันแล้วเฮ็ดจอมนายนาก็เลยกว่าถามตีนั่นค่ะเดี๋ยวเลยขอตอบปีลีที่สุดในค่ะนะย้อนเปิดขามหันหลักฐานสิอําจังมีขอตอบเฮิงมันเต็มทนตนตาพี่น้องเฮาเขาซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะอ๋อย่อก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันเนี่ยค่ะก้นจะซื้ออันเหตุการณ์อําไรเมื่อนังก้นอันแอลเลก้นเป็นไก่มักคุเทศนั่นค่ะเนาะอ่อนเอาเลออ่อนกะออนจี้ในตั้งว่ากะลีกันนั่นไก่ในนั่นค่ะเอาก้นต่างจึงเมืองมาแอลเลตั้งได้มันอําเจอปูนพ่อนาการแห้งการเฮ็ดอําเจอปูนพ่อนาการอันก้นอันติอํามีวัดไว้ไหลขว้างนั่นเฮ็ดสังเสว่าเป็นก้นไทยอยู่เซตาก็อํามีไว้อําเลกะสอบลิกมันอําเลกะตอบลิกตอนตาติเฮ็ดเป็นก้นแอลเลเป็นไก่เป็นมักคุเทศนั่นนี่ก็อําจังออนเลเลยเหมือนกันบ่ทันนั้นเปิ้นซ้ําเตเอาเฮาก้นอันออนเลนั่นน่ะมาเป็นนาการให้อย่างมันเป็นนาการอันที่เปิ้นหนูได้
ถอบเข้าเดเลมีไว้คืนจือไว้จือเฮาค่ะนั่นคืนทะเบียนถูกแม่นจ้ำหนังปักปึงหมายมีเฮ็ดส่งไกออนเลในนั่นค่ะย่อเจอไหนบ่เป็นแห่งการอําออนเลไลค่ะนะตีตั้งเกียงใหม่ก็ย่างยอบกว่านําหน้าเย้าในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาจ้อมในนั่นค่ะย่อก็การกล้าขายออนไลน์ถามว่าจ่องเฮ็ดไรฮะเฮ็ดไรด้วยการหรือเฮ็ดเฮามันถูกเมียนจ้ำหนังฟิงเปิงเปิ้นบ่ได้ถามค่ะว่าเฮ็ดถูกเมียนจ้ำหนังฟิงเปิ้นเปิ้นทําเป็นเซิงหือหลาเนี่ยมันก็มีหลายลอกหลายอันมันย่อยย่ำมันย่อยมันซับเซ่นั่นค่ะกบนั้นลงตั้งจังได๋เหี่ยวก็อันเฮ็ดอําแล้วก็เป็นตัวแต้นายนาในนาอันที่ว่าขายตีลิ้นในนาอันที่ว่ามาเฮ็ดเอาลูกอ่อนมาตีตั้งในเหี่ยวก็เฮาได้ออกปันให้เปิ้นออกปันใหม่จีซูปันเงินเฮากันนานแหละผิดค่ะนะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งจังได๋อย่าไปอย่าไปไหวเมาม้างในค่ะเนาะพี่น้องเขาเป็นนายนาขายประกันขายตีลิ้นเจมเจ้านายเฮ็ดอําไรในค่ะมันเป็นการหิมตะเหลียวเปิ้นก็ซวยเอากํา10กํา20ก่อมจะว่ากํากอกๆค่ะนะย่อก็หลักฐานอันที่สุดเขาต่างก่อนในออนไลน์นั่น AI ซวยแถมให้เปิ้นเอาปึ้นข้อมูลไว้หมดเดียวในนั่นค่ะพี่น้องเขาอําเต้าเลยว่าอ่ะลูกกูนะกดเน็ตหมดก่อนกดเน็ตหมดก่อนอ่ะเปิ้นดิหาเนาะอําตันคือเดียวค่ะพี่น้องเขาอีสังก็เหย่ามือพ่อเฮาขาดติเฮ็ดนั่นเฮาต่างกว่านั่นเปิ้นเก็บข้อมูลไว้หมดเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขากอบนั้นลองตั้งซื้อได้พี่น้องเขาหลู่เลยฟังกันไว้จะเจออันเหตุการณ์ใหญ่การลงจะเจออันอยู่อาคางีบ2งีบห้องอ่ะอันว่าจังได๋เฮียงเลยว่านั่นน่ะเนี่ยตั้งปุ่นก็อําเจอตั้งในก็อําเป็นจ้องจะเหย่าก็ทำมีไว้หลายเมลไหนแหละในเฮาเนี่ยมันมีหลายเมลว่าเป็นจังนั้นในซึ่งพี่น้องเขาหนึ่งแค่หนูเลยไว้ฟังในนั้นค่ะนะฝากฟังไว้ปั่นค่ะพี่น้องเขาแต่เร็วเปิ้นก็ติกดทัดในลองหลายอันตั้งเมืองบ้านเปิ้นก็ติเฮ็ดเป็นไว้เคียงเปิ้นในเขาเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะติสแกนนิ้วมือสแกนทั้งปุ่นหน้าตาหมันตาตาสายตาเฮาค่ะในพวกเปิ้นสแกนกว่าเนี่ยมันติออกมากําเลยว่ามันเป็นก้นก้อนนั้นก้อนละเนี่ยค่ะย่อก็อย่าไปถ่ายแค่พางกำกำว่าสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะติ๊กๆในอันนี้2นิ้วนั่นค่ะ2มือ2นิ้วนั่นนะคะอย่าไปเนี่ยเทศเนี่ยค่ะเนาะยืนบ่ว่าสังเกตว่าเฮาถ่ายเสียงแรงนี่ในมันติจังยอบไหลลายนิ้วมือเฮาค่ะเฮียก็เอากว่าเฮ็ดปลอมแปลงเป็นหลักฐานต่างรองจากอันเอากว่าหยอกแลนปืนซึมซึในก็มีฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในนั้นค่ะจ้อมได้เพียงความเมอๆค่ะอันนี้ก็ติเลยว่า MV ในใจ AI เฮ็ดในค่ะพี่น้องเขาติเลยว่าเจ้าสื่อมันมีพรหลีใจ AI เฮ็ดในค่ะเนาะเยอะก็เหมือนทางตัวเจ้ามันเก่งก็ก็ค่ะเขาหลุดใจเขามันมีพ่อหนี AI ในก็ในคณะพี่น้องเขาค่ะมันก็จะเป็นพ่อหนีตอนตาเขาค่ะนั่นขนาดเนาะยอมหักมากอบมาในเสียงเรื่องเมืองห้องไหวสืบยิ้มถ่อมซ้ำกันก็เมื่อค่ะที่ค่ะออกในวันสองวันในก็ค่ะนะวันที่8ในก็ค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมซ้ำกันค่ะ

ค่ะอําจังสร้างล่างนี่ก้นตั้งหลุมฝ้าอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าก้นหนึ่งก็เดี๋ยวเลยหักเผินน่ะเนี่ยอําเป็นรองลําลองตอนตาดีกว่าซับเสียงเนี่ยก้นตั้งหลุมฝ้าอะไรค่ะว่าเฮามีก็หักก้นนั้นก้นในเนี่ยค่ะตอนตาก้นหมังก็ซ้ําติว่าก้นหมังก็ซ้ําติว่าเมื่อป้นนี่ก็ได้เมื่อก็นั่นใจก็ได้หวังเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันเรียนวันเรียนบางปองบางไรมาเนี่ยเขาก็สกิปซิมเสียงไว้ก็เหลียวให้นั้นก็ตีลีเย้าเนี่ยค่ะมันก็ตีเป็นลองตั้งหักเตรียมไข่เนยเผาให้เนี่ยซื้อความว่าซึ่งหือค่ะซื้อความว่ายอมหักมากรอบมาเนี่ยนั่นค่ะเป็นความเสียงดังเมืองห้องไหวเนี่ยค่ะนะเข้ากับถอมด้วยดังช่องแหลงไรเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะตั้งจุ๊บจุ๊บจับจับนั่นแหละพี่น้องเขาค่ะผมว่าเนี่ยเกี่ยวกันนู่นนะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเจอทักตัวก่อนก้อยค่ะเฮ็ดเจอหักตูก่อนก้อยค่ะคู่สอนหักจึงอมีไผสอนหักไผค่ะคําได้สอนไผยอก็คําได้สอนไผคลัดในตัวอย่างค่ะได้คําได้สอนไผต้องตั้งหักในมันจังสอนไผยอก็คําใจภูกัดเขียนโรงเรียนตอนแต่ดีกว่าสอนคนตั้งนําตั้งหลายจังนั้นค่ะตวยค่ะเลยคําต้นสอนไผคณะตั้งหักในเป็นในสูหลุเลยเฮ็ดในคําต้นไว้ปอกย้อนเพราะว่ามันอํามีปรับสอนมันค่ะลองตั้งหักคนเฮาค่ะในมันอําเหมือนกันกอบนั้นแหละข้อความว่าหากกาเพชรจําแต่หักนั่นกุ้ยนั่นไหนมันปดปดกุ้ยกะตีป่องมันอําเหมือนกันเนี่ยก็อํามีปรับเฮียนในจันดิกตันเลยเสอันอยู่ที่ว่าก้นก้นนั่นตูเผลอเจอมันติดครึ่งป่องให้สร้างกว่าจ้อมนั่งว่าปรับหรืออันสูมีนั่นสูดิใครให้มันเปลี่ยนจังหือในกุ้ยค่ะเนี่ยก็อย่าไปมาห้องค่ะจังนั้นในคานอปีไอก็ในอันตีมาวาในเฮ็ดเจอหักตัวก่อนก้อยค่ะคู่สอนหักอนาคัมเจอคู่สอนหักคำป่องเจอกล้ามทีบีไอรัดอันเตรียมมาเลยบ่เคยรัดก็เตรียมมาป่องป่องนะคะน้องค่ะเป็นก้นรัดซื้อให้ในนะคะมกรัดกล้วยกล้วยมาหมอรัดสวรรค์ก้นโสมเสนั้นค่ะเลยเนาะกอบนั้นค่ะอําได้สอนเถอะอย่าก็มีลองว่าปะเพี้ยนจั่นได้แต่ได้มาสอนลองตั้งหักมันอยู่ที่ว่าก้นก้นนั้นมันสิสืบไปกว่าเนื้อเส้นตั้งเพราะว่าจัดปานมันจึ้งหือขนาดกล้วยนี่จ้องใจค่ะกอบนั้นอย่าไปมาว่าค่ะเป็นคู่สอนคําว่าใครว่านั่นเหมือนตั้งใครว่าสอนตัวเจ้ากับว่าได้จังได๋ก็สอนเปิ้นให้จังได๋ค่ะได้สอนเผยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะใครย้อนจังแรงจังไหนนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะบางปอกบางไรมาในก้นเฮาค่ะเข้าถ่อมห่มตั้นถ่อมหางนี่ก็สิจังเฮ็ดให้ผิดกว่าไรเหมือนกันในข้อความเฮาค่ะนั่นนี่ค่ะเนาะก็ป้อมปองใจก็ขึ้นถามค่ะมาไรค่ะนะค่ะพร้อมตอนได้ตอบอยู่ตาเสบ่ค่ะตั้นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาฝากตอนทุกถึงกันค่ะอย่าลืมค่ะวงวางในพี่น้องเขายังตึกถูกดีเลยฟังไว้ฝนฝนล้มๆผ้าผ่าผ่านหลังนินหยดลินกวนนินปังน้ำถมน้ำน้องหลายๆปืนติฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เกี่ยวก็ไปลองวัดไว้พี่น้องเขาต้องถามกันเข้ามานั่นเนี่ยค่ะว่าเป็นวัดไว้ลองแห่งการหรือเลยต้องถามดีจอมหลังพี่น้องเขาเฮ็ดจอมก็หลายก้อนนั่นอันนั้นก็บริษัทอันเลยก็ถามกันนั่นที่เป็นข้อตอบที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะเพราะว่าคำหันเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานมามันดีมินลายสีลายเมียวเนี่ยโกตอบกับพิษแลโกจังให้ได้พี่น้องเขาเสียงข้าวยามเหี่ยวก็ถางพิษเปิงกว่าไรอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันค่ะเที่ยงลองนึ่งนั่นในก็เปิ้นก็ติมีเกี่ยวกับไปลองเปิ้นปันปักเปิงหมายมีจอมหนังพรบชาติพันธุ์ในนั่นค่ะลองปักเปิงหมายมีตอนดาก้นเจ้าเคในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาลองตั้งเจอในนั่นเปิ้นก็ติให้ก้นเจอเคยไตเฮาขาเนี่ยเปิ้นให้เอาชื่ออันเลียวเว้ยเจอว่าจุ่มไหนจุ่มนั่นปฏิมาตวยในจุ่มดังเมืองเก่งใหม่กรุงเทพจังไหนก็อย่าไปว่าดังที่เก่งใหม่มีเป็น50จุ่มปลายอ่ะพี่น้องเขากอบนั้นก็มาจุ่มอันนั้นจุ่มอันไหนวะกําไหนตอนตาที่เข้าในจุ่มรูปตัวสภาก็ได้เป็นคนเตี้ยนตังตอนตาเฮาขาเจ้านั้นเปิ้นที่เอาให้มันเป็นชื่ออันเลียวเว้ยลองตั้งเจ้าไหนก็เตียเลยมีลองอุบโอกันนั่นขนาดเนาะเปิ้นก็ตึกเป็นเก็บลองเส้นสายไม้ตอบว่าถึงวันที่20ปลายในเหลือน8ในในค่ะนะพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองปักเปิงใหม่มีก้นเจ้าคือก้นชาติพันธุ์ก้นปื้นเมืองสิมเจ้าไหนค่ะอ๋อเปิ้นก็ได้ห่มง่ําด้วยถึงลองก้นปื้นเมืองหลายๆเจ้าคือว่ามีศูนย์ในศูนย์เป็นเซิงหือหนังหือพอดีมีลองเพ่งเป้งเอามาได้เป็นใกล้ปัญญาป้ายปัญญามาได้เป็นป้ายลองกันอยู่ลีป้ายอีสังอีสิงศูนย์ในศูนย์เป็นเต็มหลายลองหลายอันนั่นเลยค่ะแต่เหลียวเปิ้นตื่นเก็บเสียนสายไม้แล้วก็ลงปืนตีกดเจ็ดกดทัดด้วยหลายลองหลายอันอยู่ในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองว่าตอนแต่ที่อะไรปักเปิงใหม่มีเจ้าเคยนั่นเลยค่ะน้องก้อยกาเปิ้นเดี๋ยวเอาให้มันเป็นชื่ออันเดียวก้อยในนั่นค่ะเยอะกดไตเท้าขาในซัมมี่หลายจุ่มเนี่ยในค่ะแตกเป็นหลายๆจุ่มเนี่ยก็หลุดเลยอุบกลุ่มกันเสเท้าขาซัมติเฮ็ดซึ่งหือลีในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในก็เป็นลองตั้งอันเปลี่ยนไปแรกไล่อันเหม่อๆตอนตาเท้าขาที่ปักตาไปด้วยว่าผู้เหล่าเผาได้เป็นก้นเตี้ยนต่างตอนตาที่อุบต่างเตี้ยนปีน้องไตเท้าขาในนั่นค่ะอําว่าได้เป็นลองศูนย์ในศูนย์เป็น5ลองอยู่สร้างกินเศร้าตั้งเมืองจึงไทย5ลองเรียนลิน5ลอง
ทัดกล้องอันที่หกทุบอยู่กูว่าในห้าเจียมเจ้าหนังไหนค่ะในก็ไปด้วยในก็อย่าลืมปักตาไปด้วยจอมกันย่อก็สืบถ่อมด้วยข่าวอันจืออันใจย่อก็อันถูกเมียนมันจอมกำนำนำเฮากระเตะแก้หันว่าเออก้นก้นในเอาข่าวกันแน่ก่อนแจกเพกันกันนั่งกับอุบกันนั่นเนี่ยกุ้ยการบางร่องมันมากกูมันจางเปลี่ยนร่องพิษเปิงกว่าอิดอีกุ้ยก็ที่แล้วค่ะป่องเจออ่ำถูกเมียนไล่ในนั่นค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเสื้อหนังไหนค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันกูก็กูก้นค่ะนะเพ่งความหัวในผัดยันเบอร์ทางหนึ่งหูค่ะย้อนบอกว่ามันเปลี่ยนเขาวันเหลินแม่เนี่ยก็ปอแม่เนี่ยก็เมื่อไกลเปิดกว่าเพ่งความกุ้งหมุนเอาไปสาปอแม่เพลงความอีหังเทียงค่ะเปิดกว่าหลายๆเมื่อไงแน่ไวสาปอแม่เพลงความลูกแม่เนี่ยค่ะย่อก็เพลงความยอมหักมากอบมาเนี่ยค่ะก็แม่ก็ติดผัดอันเมื่อดังเพลงความยินจมขอบใจปอตั้งแม่เนี่ยสิจ่องขึ้นมาพบมาทบจอมปอแม่พี่น้องเขาแทงจนแต่เพลงความอันย้อนกันเขามาแทงต่างปอกมาเมื่อผูกมาจ่องขึ้นมาเปิดปันค่ะเมื่อไงเขายิ่งหมู่เขาโน้นผัดยันเมื่อก่อนค่ะม้อนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: ไว้ไว้นะ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนียซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอลูทาฮะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเปา

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบดะเจ้าคอลุหาอยู่ละวิโยจะได้คืนหุกากาเชเบียวข้อเชลัยนะคือขอยาลอยาข้อต่อเกลือดีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอนะคือละหุข้อรายการอบดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานละหุข้อป้อเชเสมานะคาโบเมลิโยไอ้นีเลเล่ที่ชุดที่นาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ที่ชุดนาฬิทักขะไกและมือเผื่อวิโอยาที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขะไกได้ฮาลิเลงาฮือละหูข้อรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหูยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกติแกละหูข้อพอนาเลอแม้ฮือละหูชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

อเอติกาเบียวยาติชื่อกาฮูกาวิเจเลยาค่ะยาติชื่อกาวินิมาชอโอเอติกาทาฮูมากาโลจิเมเลกานาคิปวิโยโออิทาจ้าดาวิลิคอโอลโกชเดซอคอโลกาลาตุเวสเปเซนีติชื่อนี่นี่แหละงาคือไทมิงก็คอโลโอยอนแพวิโยชราปะโตเลยาสนาวิโยยายานีสเปติญโยคอโลโอลเปโออิทาจ้าดาวิลิคอเอญีปูยูเวลาแลเลงาคือราหูยาติกาเลเลฉะปีลาวิโยติกาเลเลกาอาชูโยวิโยอิวิโยบูทาดอนโนตุอโปเลลิขอเอญิปูโอเอเวลาเซเลเลยาติชกาโอเอติกาทาฮูมากาเวกอเวลิขอญิปูอะยูเวลาเลงาฮูราฮูยาติกาเลเลฉะปีลาวิโยเมฮาวิโอวิโอญิลาฮูยาคาพอชพอลุเชตาเวคาคิเพเชเลนาติกาเลเลกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชอลาเชริจเลงาฮูไทมิงกอคอโลกาามุยิคอยาเพวิโยปุลาตาเวติสอคโลไคไกเลลายพอกะมุยิลาจาจิเมเลมุยิลาจาเลเฮปุขอวิกาลูลูลากุลูฮาลูเพอิกะทูเวแต่ก็แลเลลายพอลูวิสิวิโอเจเตพาคาบิกับผู้กับเพเชวิทางะฮือซาตากากากามกเชวิโยอ๋อเจ้ายาชติคือวิโอคโลแลเลงะฮือติกาเลเลกาซาตาพอหายูวิโอคโลกากูเฮกากูฟาเชวิโยแม่ค่ะเคโกทอกางะฮือราหูยาเลลูวิสิเวนาวิโกวิโอเจเตพาคาปุยกะปุกไปปิแม่และอย่างนี้วิโอยาแลชติซอคโลสปุเตนีโอกะมีลาปุวิโยนาลีออยาเนียวฮากะปุกไปไวไวจ้าเลียนาลีออยางะคือถามาลอลาแม่เฮโกอย่างนี้กะชติซอคโลสปุเตนีฮีฮาปาออกูฮาปาคโลอย่างนี้แหละติชนีอย่างนี้เลียลอนเพวิโยเลียอย่างนี้แหละลอนเพวิโยและจะขอนี้ฮีนิชุขอขอไม่กันยี่หิงาฮะขอชกอขออุ้มขออิ่มขอแผ่วิโยฮะวิโยวิโยเนี่ยละหุยาติพะโอติญีเลเลมุหลอกอวิโยยาติชะตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชะนาลิทาคะไกงาหึละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอเชวิโยแมจะได้คืองาหึอวิโยเนี่ยละหุยากะกะเชวิโยขอตอเกิดเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่งาฮือละหูเข้ารายเก่าบูดาเจ้าคอลวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สเตไลพ่อต่อไปเชวิโยเปื้อและเฟซบุ๊กพ่อสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชียวก็เปื้อและกาลีติ๊กต็อกเป้านักขบูช็อปออคอลกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือละหูย่าลุลาแลกากากามอวิลโกขาพ่อซัพพอร์ตจอกาอุพ่อพอนาและเลโนฮุกากะกาโมวิคาชูออชอปะทากาลิเปปิเพวิโยปิเวเลกาวิอาเกโอบูอุวิเจซาปิมาโกซากามาวิเจเลเคโกติกาลิเลกามาเชวิโอบูทาฮุกาวิโลโกงาฮุกาปีวินมากระจวิแม่เอกอย่างนี้มุลกวิโอยากะยูเวลาเวสัตติภัททกะไลรอจอตาวิโยแม่หาวิโอวิโอเนี่ยละหุยติภาโอปุลาตาวิชเดสอคโลกาอาลูนิมาสอคโลกาคาจ้วยเพหาลาวิโยเลสุดาวิชอลิมาวุมานิวิชอวิโยนีเลชติกาเซอุติกาเซโกโกเลยานเนเซชอมอยสเลชอชอโมเซวิติมาหิเมลิยานเนกาเซวิเลติภาโกนาเซวิติภาโกเออุปติเฮเพเลเซวิเลอาลูชดิจวิโยยาวคโลเลชอสเวกามาจาเมลิอุปติเฮเพเลเซวินาเซวิกามาจาวิโยจะรับประทานหุติกาลิเลกามุยิคลอยาวคโลหมอทอกาเยวิกาสติตะแม่หรือเลกาเลียชดิจอเจ้ายากามุยิคลอยาเพเลนอนอนแน่แน่เตโกเลอานาอพุมาไลจึกาเลอกาวซากาติเฮวิเลจราปะตอวิอเนียราหุยาติภัติกาลิเลกาเชซาจอซาปื้อตัวปูกาอายีอยู่แม่เลงาฮือเชซาจอซาปื้อวิอเจติภัตถานาลากอลาไทอพุนิโมวิ
ตาเผ็ดปีอยากคาเล่เชื่อซาจอซาปุ่ยเลยอพุขจะแม่เลี้ยฉลับปะต่อตีกาลิเล่กาเล่เชื่อซาจอซาปุ่ยตัวอโปจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพ่อกาเล่อายุอยู่แล้วอาชีพตัวย่ออยากกระทะคาเด็นหาซาดักไอเสกแม่และยันยิ่งเวลยากาอยู่เวลาตาวิซาตาที่ผ่าทกะไล่รอจอตาวิโยแม่จะได้คืองาคืออ๋อเราเปิดได้รอแล้วอยู่เวลาแล้วเขามาดักไอตัววิซาตาไล่รอจอตาวีออกคอโลเรียวรอบเปิดเตลองอ่ะคือเตแกตักไอตัวเวแหละยันยังอ่ะหุ่มเหมียวคอโลแพ็กไอเชฟเวอเจ้าย่ามุชามุยิมกัมฮอพ่อจ้าดาวิซาต้าออรอติพัทธาออรองอ่ะคืออยู่เวลาแล้วเตแกกาดะเจดักไอตัวโยแม่จุ้ยจอปากรมุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาเวงอ่ะหุ่มมียาเตพาเตกาลิเลกาลิชุดเจ้าเวอย่ามุยิลามาจากอติลอกุแลสติตะจิแม่ให้ผู้ขอวิกาลูลุลาหูลูฮาลูแผะเวอีกะทูเวมีปะเวชได้ผาทะกูให้แหละฝาตะเจอยากก็จะได้สอบขอลูกามุยีจอมาเห็นแม่ข้าพ่อเชื่อพ่อลูกาหรือรายการเรื่องอ่ะคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อพระอีสานพ่อกามุยีจอมาเห็นแม่ยันตาและเลี่ยติชื่อติ้งขะไก่เจเลี่ยมุยีจอมาเห็นเวเลี้ยยันยิ่งตาเลติชติยิ่งขากายจีแม่เลี้ยงอ่ะคือไทยมือเหมียวนาติต่อพ่อโลมือหอมมือหยิบติดีมือลุลาตาวิเจแต่อะไรเราเหมียวนาติต่อพ่อก็มือไกตุโยจีแม่เฮกวองอ่ะคือไทยมือมีอนาติต่อพ่อยันยิ่งซอปอวิอย่ามือหยิบจอมาเหตุรอเลี้ยติชิญตาเลติชติยิ่งขอโลก็เปื่อเลี้ยเลี้ยติชิญยิ่งตาเลติชิงานี้งาคือไทยมือมีขอโลมือหยิบจะก่อยอกไกตุโยเจอยากขากายเลี้ยไทยมือเหมียวนาติต่อพ่อกาติตีและลิภาอีสานพ่อกาติกาติตีออกก็เจอมุนีต่อพ่อกาติกาติตีเราก็กำมุยลามาจาดูสิจีแม่ลิฉลับปะตองอะคือติกาลิเลกะสัตตาคาเดพอหายุแม่และติยาลิมุฮามุยลุพายุไต้ฝุ่นดอฟินก็เวชกาจะได้คือแลมุฮามุยลุจะได้ดีเล่มนโทเจ้าเจ้าเจียงก็เวให้ปั๊มเหมียวคลุลุโยเจียไม่ห้ากะลุเราจีแม่ลิแค่กว่าให้ปั๊มเหมียวพ่อกะมุฮามุยลุพายุไต้ฝุ่นก็เวชเฮจาวิมุฮามุยลุแผวิถะปะตอให้ปั๊มเหมียวพ่อกะกูให้แล้วหาอยู่กะตัวโปเล่ขี้เกลอตีเตผาลอกกับมียากาสพอปืจิแม่ลีให้ปามีชอมมีอือเวชอมาวิมมีแพเวเลงอ่ะคือมิงก็โคโลชอมาจาวินาบะนี่เต็มมีแพวิแม่ลีให้ปามมีแลมิงก็กะอือจ้ามียากามาจาเรียกก็มิงก็โคโลมียาประชากรมาจาวินาบะติชอกาลานะมีอินเดียมีเจอยากให้จะได้คือให้ปามมีนาบะหยอโคโลเชตาเฮวิโยเลขาคงอ่ะคือเตียลิลิกะซาตาคาเดพอหายุโกลากาวินาเลขาคอยันยี้งาคือไทมิโกคอโลเล่จบเป้าเป้าหลุนยันสาลิมุยคันยี้เปอร์เซจอตาเวเลน้ำงาคือไทมิโอนาเตตอพ่อยันยี้กามุยเตฮาวิอาสิบเปอร์เซเคจอตาเฮวิจิแม่มุยจอมาวิออตีเลสเชเปเซอคอลเชียวิออตีติพาแลจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีไฮลำปาพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโรธและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อเจเลติฮาวิอาสเชเปเซอคอลเชตาเวเปิดตาเลภาคอีสานพ่อกับสเชเปเซจีแม่กุติพ่อเลกุติพอยันสาลีกุติพอขอเชเปเซเจถ้ามิงกอก็จะติดต่ออ้อเชเปเซมุนีต่อพอสเชเปเซถ้ามิงกอก็ติดต่อพอเสเชเปเซเจเลขาพอเชพอโลกะมุยจอมาเฮวิโยแม่เลฉลับปะต่อวิอันยาลาหุยาติกาเลเลกะอ้อเจ้ายาคัสแพตอลาเชเวมอ๋อเจอติพัทธะเลยนี่คือกูให้กูฝากตัวปูนะเลยติกาลิลิกาสัตตติพัคเดพอหาอยู่แม่และลิงอ่ะคือจาวจิมายอคโลกาจะได้คือเวียย่าแลเลนัวแม่ไอพ่อเวมุยลาวิกะลุยะลาตาเวเวียให้พ่อเวมุยลาเลิกะลุยะลาตาเวจีดาวิกะติพาลุยะลาตาเวเลชได้พักขับเอ้ยกะลิออเลมือเราคนนับปีก่อจุดดาลาจุโยแม่เลเวียให้พ่อเวนักกู้หือเวขับไปกะเลนักกู้หือตัวเฉพาะมาลุลาลอเล่นัวแม่ไอ้เวเลิกะติพานะขับไปเล่นับปีกูขอตีลู่ยาลาติโยเรียกให้ก็จะได้คือจังหวัดจิมายอคโลกาลีกะพอนีเชเวลีกรมชลประทานกาสตาปิลาเวนะเรียกกรมชลประทานจิมายอคโลอีกะแพโตกือขอกาขับเวจะได้คืออีกะกาติแพต่อเชวิเจแม่เต้กือจีดาวเวียแฮเรียกมุยลาวิกะนับปีกือ
คอลุตี้หลูผู้หลูลาปุวิทัปปตออีกะเพยะเชวิจิแมมาเพยะเวลโกอีกะมาจาลาโกเลนาปิกุอีกะบิสิตอยลาวิโยเลคะกวาจิไมวินาปิกุกะอีกะอัจจตะตุโยเจยะคะกะบิสิลอวิเตขะมาเชเจเลอีกะนาปิกุจะชะติคือเลออจิออเจ้าแกกูเจ้าวิทัปปตอนะมาบิสิตอลาเจเลคะกวาชะได้พาทอกะเลงาคือซาตาคะเดกะพอหะอยู่เวยอมเฮกวางาคือเลี่ยงาคือแท่งเหมียวนะติดต่อพ่อกะชะดิซอคอโลเลปุลาเวติซอคอเตแลเลชะดิซอคอโลกะอีกะกะฟาตาจอเวไลกะจอเฮวิแมลีกะทูเวกะติกะเลี่ยนิเวติยาทาเลี่ยงาคือเวียเฮพ่อกะอีกะทูเวลอแมเลี่ยปุลาตาเวชะดิซอคอโลอีกะทูแลลูวิซิวิโอจะได้พารับฟูมาวิโยเลี่ยมือฟาพ่อมาโกลิเวียเฮพ่อแมไอพ่อจีไฮพ่อกาเล่ไล่กาโยแม่เรียกแต่แล้วชุดนี้คือเวียย่านิเวติยาธาง่ะคือจังหวัดจีใหม่เรียกอำเภอแม่ไอ้พ่อมุยีลาจาเวทปาโตเลอิกะลุยาลาวิเจคาเตแลง่ะคือมีญาเชตาเวเลนัวบ้านผาใต้เรียกผาใต้ชองคือลาหุยักษ์ขะโยโกมาเรียกผาใต้เรียกหมูติชนีตังโบธาตอนเรียกติต่อพ่ออ้ามอ้ามเมฮาลิมเผือลาเป้างานนาริชามุยีลาจาเลอิกะลุยาลาเลเลอปิเยติเยกะอิกะลุชเววิเจยาคาปิตุโกพอตอลากาโลเรียกแต่แล้วมีญาเยข้อกะอิกะลูลูลาเลลูวิเซเวกะกับผู้วิเจเรียกแค่ว่าจะได้คือเรียกขี้เลกะฝาเชเวปุระทากาติปอิกะลูบาจอวิโยเลบ้านผาใต้หมู่ติชนีตังโบธาตอลีนะกูอือปุเป้าเชวิชาติผาออนาวจะพอเชแต่ก็แล้วข้ากูปีเวยาข้าท่อเลติผาผาลโกจิคือเยติเชกือวือมากาวิถาปตอมาพอเชกาวิกาจอวินาเลคกว่าจะได้คือเลมมียานักกู้รอผู้เป้าเชตาวิอีกเป้าเชวิติผาเลคาปิกาพอตอละจวิโยเลียววิอนีเยวเชจาวิเจจะได้คืออาปีนามิอูเลนาห้อยเลอาปีนามิอูเลนาห้อยเยนาลีอีกอาเมียทายกาอูลูฮาลูเตเลอีกะลูบายวิเจเลยอยากให้ยอตุตุกุพอตอลากาเลอออตุมานานะเลเฮโกจะกอบูดาเฮเลจอตาวิพุชิมอจิติผาชอปุยโกกะกอจาเกาเลอยากให้ชอยาเวอาสะเลเลอพุคะจาเลอาสะสุกะวิทยาทาจักขอมากอวิทัปปะตอนะเลเฮโกติกาลิลิกาคาเดกาฟาวิโยแมเลเฮโกจะติคืออปตอทาตอนพอกาอยากก็ไล่จะจิแม่เลี่ยมุยลาวิถาปะโตลีหนอท่าตอเลี่ยเพื่อไม่อายพออีกะรู้ใบเลยอยากก็ตื่นชีวินะเลี่ยมีฮัตตะคือกะกากาเตวิเจเลี่ยเขาก็จะได้คือยองบ้าปากแขมพ่อหมูติชแซตาโบท่าตอนพ่ออยากก็กะเกมากะจิแม่เลี่ยมุยลาจะเลยอีกะรู้บาวิถาปะโตเลี่ยเขาก็อปตอเลี่ยองการปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะคะเซติผักเกาติคอลุยและมียาถากากาปิไกเชวิเจเลชกาเพื่อแม่ไอนะเลดวท่าตอนติดต่อพ่อมุยลาจาวิถาปตอลูวิสิเวกาพุตาวิออลอซาตาติพายอมใครเตลเลี่ยววิออนเนลาหุยาติพาโอจังหวัดน่านพ่อกาอิกาถุวิแม่เล่จังหวัดน่านตังโบท่าวางผาสีภูมิเล่ตังอำเภอท่าวางผาชะติตอพ่อกะกูให้แลฝากกวิโยลิกากติยาลาเชียวจิแม่เรียกกว่าจังหวัดน่านกะติจังหวัดโยลิจะขอป้อยกะถูเวไวจาเวนะเรียกกว่าจะกะลิลูวิซิวิกาผู้กะแพตอลาเชียวเจติพาลิงะหือติกาลิลิกะชะติจอคโลซาตาติพาคาเดพอหาอยู่เล่แฮปเปอร์แฮคโลจาจากะใจวิกะหลอเก้ากะลิจอกะเฮดแมหรือลูฮาลูเตียลาโกอีกับปุชเวลาเวเลลูวิสิวิอเจติผ่านี่คือชอยากเกี่ยวมากกาลาตูอโปนะสาตาพอหาอยู่วิอโคกะเรียงอ่ะคือติกาลิลิกาอาชิยอตุทักคาเดหาซะแม่แต่ก็แลเรียกรอสาตาติผ่าอยู่เวลาแล้วจะเคชลากาลาวิโยแม่จ้าเลเรียติลอก่อนนะเกษเรียกวิอเนี่ยลาหุยาติผ่าโอ้งาคือไทมิกอคอลกาเลียจะได้คือวิอยา
งาหืมมียาติผ่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐกเวชกาปาฮักขจ่อยจอเชหิวิโยยะก่อจะได้คือเลไลกากเวหมอทอก้าอปีปีเจ้าเวชติผ่าแม้เลสสำนักงานขนส่งออกขอรู้ไกลแล้วข้อมูลกาจากุยเฮล่าอยู่ทอปือขอนอกโกกเวนาเลไลกานาลูลาเวเฮกอเลหมอทอก้าอปีนะกาลอกุนฉขอคู่เวหมอทอสะแกลอกติฉงะขอคู่เวติผ่าลอกโกแลเลนอหือปุลาตาทาหมอทอก้าจอและบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาผ่าเวโควิชติผ่าแหละนอคือยื่นทบทวนสิบปุขอนอสำนักงานขนส่งไกตุมาหลูเจอลโก9ปีนี้นี้ฉขอคู่เวและหมอทอสะแกติชงะขอคู่เวติผ่าลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐดอกโคลมาปีเวติเข้าคอลอยู่ตอตุโยเจนาเกาล่ามาปีเวติเข้าคอลอยู่ตอตุโยเจเรียกให้กปีเวนะเรียกให้กงาคือหมอทอ9ปีจอเวก้าลอกนี้ฉขอคู่เวหมอทอลอกติชงะขอคู่เวเรียกหมอทอก้าจอตาเวชได้ผ่าน่าเรียนหรือแล้วอายุทอปุลอกสำนักงานขนส่งออกคอลุข้อมูลมาจากกุยตุลูเจเล่มาเกตุลูเจแม่เล่เฮกอชออาจุยารัฐบาลยุหือฉันนี่แลยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนอเวมอทอนี่ติชงะขอคู่เกียวเวปีเจ้าเวนาเลก้าลอกกันฉขอคู่เกียวเวลอกเตปติบัตสวัสดิการแห่งรัฐปุระธรรมกาวิออกคอลุกจ้านี่ฉันนี่แต่นี่แลปีละเกตุโยเจยาข้าหนูหูมอทอก้านี่มอทอลอกติชงะขอห่อเวก้าลอกวนฉขอห่อเวติหมู่ลอกนะนมอนวิอเมเตียลอกแลเลยาปิโอเวลอกกาเลฮะกาจากอเววิโยเลละทาโอเวนาเลสำนักงานขนส่งอคลูกาจาโอไดเวเลนอยาปิโอเวลอกนะยาคามาปิเลนอเยเชเวลอกชอชูบาสวัสดิกาแห่งราดอกคลูมาปีโกวิอคลูเชอวิทปาตอมากาวิโยเลนอยืออุทธรกาขันญิปอยืออุทธรกามากาวินะเลชราปาตอวิอเนลาหุยาติกาเลเลกาลินอฮือมอทอกาปีเจ้าวิติมูลโกสำนักงานขนส่งอคโลกไอตุมาหลูเจเลคาเดน่าเมกาโลโกนิชขอคู่วิเจมอทอสาเกลโกติชงะขอคู่วิเจปีเจ้าวิโลโกนาเลยาค่าจอวิติมูลโกนาเลชเวอฮอจอวิติมูลโกฮากาจายืนอุทธรเปื้อโลโกกาเลสำนักงานขนส่งอคโลมอทอกาพ่อปะฮาจอวิโลโกฮากาจากูวิโยมาเฮวิโลโกแลเลอาจุยารัฐบาลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิติมุทะยื่นทบทวนสิทธิ์ลาวิออย่าแหล่ชะได้หาปาเซชะติยอคอโลเจติแม่ชะวิออเนียวฮาปูแกลาโกเลมาเกาจิแม่เลียวเนียวฮาชะวิถาปูแกลาโกมาเกาเจเฮโกชะได้คือวิออย่าเลี่ยงอะฮือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลลงทะเบียนและเผาวิชอติผากาเล่ข้าเปื่อยมาจะยืนยาตัวตุลาหิจิแมววิออนเนลาหุยาติเผาจะได้คือเล่ฮีเซเซมือกากาหิเจโกมาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคลอสเตมูนะลงทะเบียนและผ่าแล้วมาจะยืนยาตัวตุลาเวฮีเซเซมือกากาหิจิแมเล่เขกว่ามาจะยืนยาตัวตุลามาเวนะเล่มาจะเวจังหวัดติผาแลเล่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบุรีรัมย์และเล่จังหวัดขอนแก่นจะได้เผาคอลูแม่มีญาติแม่เล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสุติหมู่นะลงทะเบียนและผ่าและมาจะยืนยาตัวตุลาวิจกุมาเล่เขกว่าเชกะฮะจะยืนยาตัวตุลาเจเล่มาจะยืนยาตัวตุลาวิลกว่าฮะปัสติญิติชาเปาคอลูมากระตายเย่ไอแม่จีแม่เล่เขกว่าอปีติหมู่ขอจ้าเลกาวิโกยืนยาตัวตัวตุมาลูจีแม่เล่เขตแล้วจะได้คือเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลเล่ลงทะเบียนแล้วมาผ่าเวติผ่านะยื่นคำร้องเหล่าเวอหลานิเซกาเจเล่ติติอหลานิเซกาเจแม่เล่ติเซกาเขกมาตาเหล่าจียักษ์ข้ากะมาจะยื่นคำร้องลาหิเวง่าลากะเขจหิจิแม่เรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิติหมู่นะยื่นคำร้องเหล่าเวนะลียื่นทบทวนสิทธิ์เหล่าวิออหลานเซกาเจใครแต่ละมาจะยื่นทบทวนสิทธิ์เหล่าวิองาลากาโจฮิเจเฮกวาจุยารัฐบาลเนี่ยฮะแต่ละวิเลเรียเสร็จจะได้ยี่ฮิฮาเปาคอลเจติแม่เร่งอะฮือลาหุยาติผ่าเนาะฮือแล้วมาจะยื่นทบทวนสิทธิ์วิลกุฮะจะยื่นทบทวนเรียกาเกือกาโจเลยนะอยากข้ามากาเกือกมากาโจวิอคอลเชียวิลกุติจุมาหลูนะเหลียวลกุโน
าะคันยี่ปอจะยื่นทบทวนสิกาอโลกโนมทกาจอวิโลกมากาวิโยลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิโอคลุเชียวิโลกุมากาวิแม่ลียาคากาคือกาจอเลมากาวิเจียวิติผาโลกุนะเซชเตนีเลเซชเตนีฮิฮาปาวุสโซฮะจะยื่นทบทวนสิลาจิแม่อเนียวฮะชวิโอหรือแกลากุยื่นทบทวนสิวิโอยาฮุเอวิโยเจฮุเอลากุไขติตุเลโคโกเล่นอลงทะเบียนมาเกาไม่เลกาเล่นอยื่นทบทวนสิทธิ์มาเกานะแค่ก็อ๋อเลมือเล่อ๋อเลมืออ๋อเลมือลอโกเล่มักกะดาเจไขติแลโตโยให้เจ้านี่เล่อ๋อเลมือลอโกนอบาสวัสดิกาแห่งรัฐกะคือกะจกะมากาลาวิแม่เล่แค่ก็จะกะอายุจานะเล่งะคือลาหุยะบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผาลาเวชอติผาลอโกเล่อันยอยาเซชเตนิวุสโซเล่นอฮืออาเพื่อสนาวกกับเพอเล่ชเตคือเตอาเพื่อเลเลกะ one stop service ก็เวอาเพื่อพอเจไม่ให้เลกะเล่งะฮือลาหุยาติพามอทอก้าเลือดจ่อเล่ไม่ฮิฮิเวเล่มอทอก้ามาจ่อจ่อเตเลจ่อลาวิชเตพาลอกัวสำนักงานขนส่งอคโลคอมุติพากาจาปาวิเจเลชกะอยู่เวลาเลงะฮือลาหุยาติพากาคือกาจ่อวิอคโลมากาจิยาตูมากาชูตูอโปติปอกอนอลาเชวิติจึแพวิโยแม่แล้วก็ยานี้ติชนีเล่ยานี้แลติชนีกาปวิโยเลฮิฮาปาอกูฮาปาอคโลงาคือไทยมีกอเขาลุกลุ่มเปราะบางก็ไปเสะหมู่จอเวยันเนี่ยเขาลุกผู้บากาตุเวเลยอลอติมูแลชมอบผู้กาวิโยเลยชมอบผู้ยันนี้รู้ลาวิโยแม่เลยชมอลอกวาสะขอเชาะขอโกขอฮาบะสุเชาะขอโกสุฮาบะฮีเชาะขอโกฮีฮาบะก็เชาะขอขัวโกตีฮีบะโยเลยจอชมอบผู้กาเวเลยยันเนี่ยอลอติมูเลยชมอบผู้กาวิโยนี่มูติมูเลยโคพิกาหน้าเลติผาทกายะนี้ผู้โคพิกาติผาลุลาวิโยเลอาสาติชีขอห่อวิโลโกติฮิบะกาวิโลแม่เลอาสาติชีขอคู่โกฮิฮาบะกาวิโยเลคาเตและเสหมูเตหมูลโกเลยะแอถาลิกากาฮูลาวิขอฮาบะเวเลยายติกาวิอะขอฮาบะวิกาวิโยเลเคโกเสหมูจอวิโยเลยะนี้ผู้ลุลาติวิอลอเตหมูชมอผู้เล่ชมพูแม่ยี่หมูเต้หมูโคพิการเล่เทศบาลอปตสำนักงานเขตเล่แซ่หมูเต้หมูเล่งยาแอบวิพูนะอปตเทศบาลสำนักงานเขตแม่กับแอบเงินเด็กก็วิชอคโลเชนยังไงแพวิเจเลชกาอย่างนี้เล่ติชนยอคโลกากาฮาเลปิตุเวเล่แซ่หมูนะเล่งาคือไทมิกอคโลแซ่หมูเล่กลุ่มเปราะบางก็วินะเล่กากับอาจุยารัฐบาลผู้ปีไกตุเวเสะโมจวิโยแต่ก็แล้วเวียวเนี่ยละหุยติพัทธะโทมาลาวิโยแม่ฮาวิโยเวียวเนี่ยละหุยติพัโอเลียอันทาฮาปัสกอนีฮิฮาปาแลงาคือไทมิกอโคโลวันชนเผ่าพึ่งเมืองก็วิโยเล่งาคือไทมิกอโคโลเชตาวิชอจืออนีแต่ก็แล้วอาจุยารัฐบาลอนีติพัยยื้อลาตาวิโยจระปะโตเลียอันทาวิโยยาแลเล่งาคือไทมิกอโคโลอาลาคิโคชชอจือหมูให้จอวิลอเล่งาคือไทมิกอคอลุชกาไลชอจือจอมาจาวิเล่เมียวคอลุเลียกกว่าเตชอจือเลเลกาอาชุยอชอจือคอลุเวชอลิวาลีชอจือเวตอคอชอจือเวอาปูเวก้าชอจือเวอาสติคาติจาติโดวิจอวิโยเลเตชอจือเลเลกาเฮียกว่างาคือไทมิกอคอลุกาอาชุยารัฐบากาชอจืออันนี้แต่ก็แลคาเดฟือแปลเลยยือลาตาวิทัปปะโตงาคือไทมิกอโคโลเชตาวิเตชอจือเลเลกาชอจือกับแพวิโอโคโลลินคาสเลอาชุยอชอจือทักคาเดฮะลิชอจือเวตอคอมากาเมตูลิชอจือเวอาปูเวก้ามากาเมตูลิชอจือเวชอลิวาลีมากาเมกิตัวปูนังอ่ะคือคาติชอจือแพกุทกาลีลาหูชอจือแล้วก็ลาหูวิอชอจือโคโลเวชอจือต้อคอชอลิวาลีติผักคาเดฮาซาเรียกกุจกาอยู่เวลาแล้วเรียกวิอเนี่ยลาหูยาติผัดทะอรอซาตาติผักกาลาวิโยแม่อยากจะได้คือเรียกให้ผู้ขอวิ่งลู่ฮาลู่อีกาลู่อยากลาวิจิแม่แม่ปุระพ่อวิปเป้าพ่อเรียกจะได้คือซาตาพ่อหาอยู่แล้ว
พอจิแม่มอติผาฮักกูจะแตะจิแม่ลีวิปปอติต่อพอซาตากาลาโลแม่เลียวจะเจวิซาตาเลียอยากงาฮือราฮุยากาจะได้เจอซาตากาคาเดพอฮาอยู่แม่เลียคาเตเลียวงาฮือไทมิโกคอลกาเลียชอจิทาอุปุและฮาซาลาวิโอเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์โควิชกะอาชื่อนี่ชื่อสินี่ฮิฮาปาออกคอลโลเล่งอ่ะคือได้ชอเจเลเลกาสภาคุ้มครองพรบชาติพันธุ์เฉอคอลโลออเมจอกาตัวปูกาขึ้นทะเบียนวิเจออเมกาคือวินาเลงอ่ะคือลาหูชอเจแล้วก็ลาหูน่าเลยสภาพรบชาติพันธุ์ออกคอลโลงอ่ะคือชอเจอเต้ากับเตคาโลเชียเลออกกาจ้าดาลาตัวปูเลยกาขึ้นทะเบียนวิโยเรียกให้ก็ได้ชอเจเวตีกาเจตีลือแล้วออกตาตีแล้วกาขึ้นทะเบียนเจวิโยอยากก็ขึ้นทะเบียนวิโยเย้าคอลโลเย่เวแลเลยอาเตียเลยชอเจเวลาซาวาอลอนี่อยากได้อยากชอเจเวตอกข้อเลยชอเจเวตอกข้อชอลีวาลีชริผ่านนะเยวิโยเลยเปื่อหลอกโอเสยอยากได้อยากหลอกโองาฮือลาหูคะขันยิคะจอเวเลยงาฮือลาหูยาไทมิโกคอลเชียเวขันยิกาจอเวชอจาลาสีเลยกาโกสูปีวิโยไม่เลยบัตรประชาชนเลยอ๋อเมติกาติกาโกวิมาหิแม่เลยเฉลี่ยเตคะวิโยคอลุเลยข้าหูหลอหูเตผาทุราจิโยนะเลยเตคาวิโอคโลนะต่อป้าเตโกเตคาวิโอคโลเซชูจอเวเลยเซชูวิโอคโลขายาเชตาเวคาเปียขันยิกาฮอกคาขันยิกายามีขันยิกาเลยบัตรประชาชนจอเวขันยิกาบัตรมาจอเวขันยิกาจาราสีจะได้ผ่าวอวิโยเลยเตกาชอตุชอติกาติกาเมวอวิมาฮิโอลิยาคาจาราคันยิกาจอวิโกวิเจวอวิแม่เรียกให้กว่าจะได้เกิดงาฮือลาหูยาวมูลอกุกากาติวอเชวิโยวอมาปุเฮเลอาเพื่อสังคับให้พ่อกามากาลาฮิวิโยเลียอย่าเพื่อฮาโดยสะเก็ดพ่อตะลาจูเตียวิแม่เลียโดยสะเก็ดพ่อวอลาจูเตียเรียกให้กว่าโดยสะเก็ดพ่อลอกสละเลียสีใจแสงเลียยกกะซอทอกะเตียวิตัมโบป่าป้องเลียตัมโบแม่ปกพ่อโยโกลาปูรอลิยาคานัวตัมโบเชิงดอยพ่อมากว่ากะฮิวิลิสังกะเพพ่อกะมากกะฮินะเฮกออย่าเพื่อฮาโดยสะเก็ดพ่อตะลาติโยแม่เรียกเฮกอวิออเนลาหุยาเตคะลิลิกะนะเรียกเขาหลอหู้เตผักกะอายีจะเตปิแม่เรียกออลอกวออาฮือไทมิงกอคอลงาฮือลาหุยาขันยิคะจอเวเลลาหุยาชอเจขันยิกาจอเวจาราเตผากอเลสำรวจวิจิแม่ลิชอพรบชาติภาคอลโลครึ่งทะเบียกะตัวอโปอากากอปีวิแม่เรียกให้กงอ่ะคือลาหูยาติผาทอกะอาชิโยลาหูชอเจเรียจุยารัฐบาลเกียวอเมคาเดจอกะตัวโปเลติกาลิลิกาชอเจแพวิโอคโลนิคัสและคาเดกากาดาวิโยแม่ให้กอเรียยันยิกาซาตากะเป้าเมาลอลิเอติเคเจเลลิควายติปุนาซาเรลิคอลิคอกานาเกียเรียกให้กอจะได้คืออ่ะคือยันยิเรียยันยิวิโอเย่าคโลกาเลียนรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพ่อเลี่ยสบิดากาลาเลอองาฮือไทมิงกอคโลชอจิวิออญอคโลยกกะตอกคอติผากาลาเลองาฮือชอจิออคโลนาลีขึ้นทะเบียนกะตัวโปนิชสนิฮิฮาปาคาเกพอวิโลแมเลเคกอวิออญลาหุยาติผาเลกากาดาฮินาลีอะเซทังกะโคไคปูเวคัสเฮกอลิคอติปุนาเฮออยอญีเลออยอญีชอชดิสอคอโลสเปอร์เซนทาจอเวอยากข้างาฮือลาหุยาบูยาติผาลอกว่านิสินทาเลอยอนี้บูยาคอเตกัยปุวิโยเลอลอกงาฮือลาหุยาชอมือจาเวทปาตอลิสินทาแมกมาตาเวนะยากงารีเควสติฟุพอลากาเวลินาซาจาเลหุยสะพ่อเวโนแมไอพ่อวิโยเลหุยสาวเวอวิออนี้ลาหุยากาเวลิคอเลออยถาจาดาเวลิคอโยเลนาซาจาจึกดาจาเมเลงาเจติรากากกันยิคามาสเลียวเลียวิดีโออาเวทอวิโอคออาเวเฟบุคอเกือวิกาอคอคาเดลอเลียวนูเฮือพอลาวิแม่เลติแกนานิแม่ลินาซาจาแม่เลียสกุดาจาแม่เลียงา

哦，一定要哩嘞，哩七三九三六，就是好日作弊，姐妹，这个那里大家了，快个大家提个，哩提个提个，咋哎个，哩来呀提个来阿罗，我去拉回家吃家了没？哩回撒泡表表你拉回家，哩卡达维，哎呦尿可罗伊塔，卡达达维哩快提不配比哟，一个呀你个那里熬夜，你个那里熬夜个，我去他妈罗老罗。哦，你也认错，三亚伊顿那个卡得嘛大，你也卡讲啊，去拉胡呀，罗拉了个皮拉切维，嘛加咩，你得到报个底下个拍，呀，Facebook 报个高下个拍，切罗哩啊，拉克提提提个打啦，有得好哪里，也卡讲嘛个啦哩，啊，我去拉胡呀，来个来提罗古，木伊拉加嘞，阿米飞发，水维这伊顿那个嘛个哦，古拉维哩，一个嘛个哩，啊，卡塔卡罗个木伊拉卡维提嘛。จ่อเรียเฮก็มุยลาเปื้อกูมุนอมาโนไอเกตเฮก็มุชากอเลลาเวบายเรียเฮก็ติยาลิลิกาลิอาชูโยวิโยออยาจอวิโยเรียดอฮาวิออยาติกามาจอเรียฮาเลวิออยาติกามาจอเรียชอยามิงโกคโลอาสาติเชวิออยาโอคโลติจิลิลิอาชูโยวิโยออยาจอวิแมยันยิมุลอกอวิออยาลุลาเลอกาปิลาเชวิงาฮุลาฮุยาเตกาลิลิกาอบูจาแมเฮความติชินาลิวิออยาลอกูเรียกรมประชาสัมพันธ์ของโคโรลาตาวิสาตาติภาจวิโยนะเรียกกงอาฮุลาหุยากรมประชาสัมพันธ์ของโคโรเวสาตาติภานักลิเพวิโยเขาก็อย่างนี้มุลก็วิอยาอยู่เวลาตาวิสาตาติภาแลจะขึ้นมาจะได้โยมแม่แต่กาลิลิกาลีจ้าเมดอมเมเชซาจอซาฮาเลดอสาปิอบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีข้อความดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันราชพบ12สิงหาคม2559นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันการลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านสองแห่งแห่งโดเนสฝั่งตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกถือถ้วยพระราชทานที่ทัพครั้งที่39ทีมที่ถ่ายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาหนทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวิษาปทุมมารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
6: นายอเนกปัญญยมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำข ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงาน
4: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
7: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
9: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
4: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูก

0: การทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 72 เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันทีโครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
2: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
3: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุดworst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถาน

0: การสภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการณ์ว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
1: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
0: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18-19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปทุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
3: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
5: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณศิลป์รายงาน
3: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
6: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประชากรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาล กระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอดฟู้ดทัวริซึมเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวัสดิ์ Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตส์แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
3: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
3: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา 3-0 ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-8 และ 15-4 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป 1-3 เซต 23-25 25-17 23-25 และ 22-25 นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1 นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026 สนาม 2ที่ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026 ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไป ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดครัมแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6ต่อ3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราศัยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบรูปประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ข้างนาครายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 ม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
9: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสโตโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เฮ้ย ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
16: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
16: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
16: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
17: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
18: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประประเทศไทยสืบไป
19: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอเปอร์
3: เบิร์ซุงคา
4: ก็กว่า
3: เนาะจง
5: โอดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

点药，托梦一把的幼儿多美，可以讲美的话，汤美酒，托美美草叶，一种叶美草美。

tài, xin sang âu tiến tha na khói khao băng lên.

0: 夸
1: 虽尊老面家那丁没有两面

ตายเปียเชื่อนโอโหฟานาเฟยยามฟานเวกานาฟยสุนเกงมาโอเบลนาฟังเปติวลาไปยามฟานาฟยเมอ

出太那丢泪流那千总马背过没眼都捏出来别想念那边车站那千哦有在北有在有王啊富楼在夜的酒那酒养肚楼大哦

สุนนานเจียขอยานาธาโนเสเจียมเวเมอเลียมจังเชียนาเชอจงตัวเตอทานาจิวนำยาวนาเจียว

ใต้หอยจวงโลมันนั้นซอยเบยามโอนาเปียวเชิญแย่ท้ายโอเบลนาลิวเจจวนาจิวเชียนเทโอเจ้าลองตายท้าวเวทายจิวฟังเฟ้ฟุยหลอเจ้าเจ้าเจ็บปวงหลอสุยาทิ้งเฟียนะโอตายโออีจินเวทินเดียจิ้วเจียหลิวหลอจังลาหน้าเชียนจะวินลาเออแม่อ้อยเลียวหน้าเฟียมโมฟ้ามตาเวเสียนเยียอุบุญเนสุนลาสุบัวเตมิวลาเยียต่างฟูนาหินนอยามเย็นเน

Ay, Zulfiyana singo, ya nyang.

爷那娘，翻二楼把这料拿给我，没有两位叔伯啊，爷娘一年真老。过了掉了顶，都没有那哦喏，今

家大欢乐的热闹那行哦，爹娘们不

哎，这那在，南村那小楼，爷娘喂呀！

0: Nah, yo thông phía nó tao chuyện cha đi giảm lô nà sẽ dẫn nhà của bé sao sẽ chịu lo tao cún phía nó nà hàng Lẹo qua đế tế phụ ngà gió gió nhẹ chiều tố lê dây dài na xin khu chữ na xin nó ê xin mê tế phụ ngà sẽ dầm bê nhé chiều giáo mẹ sân à tài tha thái tiêu mê liềm mê siêu na tình nhẹ của nhé chiều lâu giảm phá lô tư liệu lô kỳ nga on xế on à phiêu tên choa nga tê phu nga dám quá thảo tu na chân tê khu lô tiêu mẹ dừa na on à phiêu lô nhà người dám phát tệ xin hô nhé lỗ luôn tốt thế
1: ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
5: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
4: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
6: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิษาปทุมมารายงาน
4: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูโชเฟอร
3: ์มาซุงค่ะ
4: กอกว่า
3: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

雪花不能换啊，阿姆萨，你莫换你萨莫阿沃，李斯莫罗兹的话做不了我啊，阿沃李斯莫巴卡古莫贝尼达金麦啊，斯坦尼，วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยย่างมังชื่อคือสปทเชียงใหม่ใบหัวดังอ่ะเอาไรก็ลิซึ่งดมังงูบัญญาเนเนียคือชมโมควานีจิโมทิโมลอยาหนีโมควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีคือนายเนี่ยเสือทีนี้เรียนตัวจะช่วงอ่ะ

鲜花不拉花啊阿玛萨阿我李苏姆罗子的话不拉我啊你们的母罗河啊阿我小我的妈比门啊的四大姐什么我们也和阿姆斯瑞亚波波啊的妈战队弗朗啊波波我们和这个东西和拉玛多苏朗啊马斯喜欢啊พอพองมากมายายิมืออาทิตย์เสริมมาไม่ยังไงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้างไงมายี่ตัวย่อยังคือพอพอประชิงไงอธิบายมายาแจ้งเตยฝรั่งมังโง่มายาคือโชจังหวะไงทำไมเดียวรัฐบาลยาที่มีฮิลุนจากกระทรวงว่ากว่าชิโซทุกมังไงยาคือที่แจ้งเตยฝรั่งเอาที่พื้นที่โชจังหวะว่าจะส่งมายาไงมาคือยาแต่ยาทะเลจำโมฟาตาบรองะยุทธิกางโง่ไม่ยากง่ายมาคือจังหวัดปทุมธานีง่ะที่นี่คือจังหวัดนนทบุรีบ้างง่ะที่นี่คือจังหวัดนครปฐมง่ะที่นี่คือจังหวัดสมุทรสาครง่ะที่นี่คือจังหวัดสมุทรสงขลาง่ะที่นี่คือสมุทรปราการง่ะที่นี่คือกรุงเทพมหานครง่ะอีกที่มองไม่ยากคือโฉกกลางง่ะธรรมยายาเบียแจนเตอร์พลังมาคือนิมมีนี่มีก็พวกคนยังคือเหี้ยฮะสื่อสิ่งยังไงยุคนี้ต้องมาเนี่ยชดซื้อกูขบมาคือยังคือแต่เนี่ยฝาดะจำหมู่บ้านเมืองฮะขึ้นเรียบงะเมืองฮะก็เป็นเรียบงบยังคือพื้นที่ยังคือที่ก็ต้องคือมีความเสี่ยงด้วยอาจจะจำงะอาจจะยังคือที่ว่าจู่บางคนยังจะสั่งซื้อซื้อละมั้งงะทิ้งความว่าที่นั่นที่เลยถ้าพวกจะสู้งบยังไงยิ่งเกิดมีจะสู้คือที่นี่มีความพวกคนยี่สิบสี่เนี่ยบางคนกว่ายี่ครึ่งทะเลบางคนอะไรนี่มีความยี่คือสามมิตรมั่วบางอ่ะบ้างว่าโดยเฉพาะจะส่งอ่ะว่าความจะส่งบ้างอ่ะกับเบ็กก็ส่งคือบางคนถ้าจีบบ้างอ่ะบางคนมีเราหาขึ้นอยู่บางคนอันตรายบริงานที่บางคนย่าหกจังหวัดไงที่ว่าจะส่งบ้างอ่ะมาแต่ยังฝรั่งของงานที่ยังไงที่มาที่ชมบางคนบางย่ากรมสนักงานอุตุนิยมวิทยาไงมาเอาพันหนึ่งอย่างเฮอมาเอามาสับบะเฮอมาหาเรียกมาเฮอเนี่ยเฮอ70ไงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไม่ใช่ไงแบบเช่นมาบะเฮอไงเอาพันบะเฮอที่ก้าวต้นไม้เฮอมาหาเรียกมาเฮอเนี่ยเฮอเราฉีดซื้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮอขึ้นเรียบง่ายที่ไปเฮออาเกษตรมุ่งตรงไปยังที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปยังไงอำเภอเวียนแหงไงที่เนี่ยเฮออำเภอเวียนแหงบะเฮอเนี่ยเฮอตำบลเนี่ยเฮอไงตำบลเปียหลวนไงที่เฮอตำบลเมืองแห่งบ้างไงอันนี้จะคือตำบลแสนหายบ้างไงอำเภอเชียงดาวงบ้างไงตำบลเมืองคลองไงอันนี้จะคืออำเภอแม่แตงบ้างไงคือตำบลกึชานบ้างไงเอาที่พื้นที่ชำระจัดสงบ้างไงห้าอำเภอติดจุ้งไงห้าตำบลไงอันนี้คือสามอำเภอบ้างไงเอาที่จังหวัดเชียงใหม่ไงเอาที่มาจัดสงบ้างไงมาคือยันต์ยาฝาละสมุทรปราการไงเอามาสับบ้างคือบางพื้นที่ไปเลยเชนดาวงบ้านยานอตำบลเมืองตำบลเมืองนาตาพวกนี้คือเมืองฮาขึ้นเรียงอ่ะอันนี้คือเมืองฮาลีสลงบ้านคือไงที่วัดอยู่บ้านยี่สัสสีลำงาที่ยานรับเชื้อกว่าลำคือที่นี่จบบ้านงาที่บ้านยานย่าพอเฮสูว่าแจ้งเตือนระบบเสียบอกแค่ว่าอย่างดีแจ้งเตือนบ้านงาโดยที่พื้นที่มีความเสี่ยงจะส่งงานยากกว่าโทรศัพท์ว่าที่ระบบเสียบอกแค่ว่าเจนเตอร์ฟลังยังคืองานมันคือยังคือถ้าตัดชิ้นเล็กไปเฉยงานมันยากทายาทหนุ่มงานว่าดีเจนเตอร์ฟลังงานเป็นความอุติเอาพื้นที่ไม่ใช่คำสั่งงานมันคือเคลื่อนเรียบเป็นยังไงเอาเวลาเคยดีสมมติจะมางานที่ยังเคยเที่ยวพื้นที่มีความเสียจะสมัยคืองานมันคือยังคือจะจะมาคือมุ่งมั่นจะรับเป็นยังไงที่ได้เจนเตอร์ฟลังงานมันคือทุยาพอเชื่อมแบบว่ายังไงที่มาเที่ยวเชียงโง่ไม่ยังคือที่ที่มางานมันคือไม่ใช่เมืองว่าจะตัวปีมากประกาศยังไงด้วยมาสาวธรรมที่ว่ามีมียี่ชีมีเยี่ยมังอ่ะเอาผมมีความจะสู้ไงที่นี่คือมาสบายเลยยากลุ่มกระทรวงนั่นก็คือแบบช่วงอ่ะมาสบายกว่ายี่เว็บไซต์ไงที่นี่คือยี่ลีคือที่ส่งฟลอร์เชียงกับเราไงปีความยากยากยิ่งจะมองว่าไม่ยังคือไงเอาถ้ามีสุดกว่าธรรมที่ว่ามีความละไงที่นี่มีที่ยืดคอไปยังไงฟูบะคืออาบาอาบาถึงมาบ้างคือยังไงขึ้นยังไม่ยังคือยังชิมมือเห็นมันสเปรย์ไงบะคือไปคว้าอ่ะอามา
ต่ประเทศว่ายินนามาสอดสอบปฏิญาสุ่งไงเอาที่มีความยาสมบัติงามมหาเทศบุญงามผิวขันว่ามาแกงไก่ย่างว่าบริษัทมาแกงย่างมาชิ้นวิญญาขุเตสุ่งไงในหน้าสิบมังงะเอาเมื่อสังโง่ไม่ยังคือกลุ่มมิชาจิตบุพเพยาบริษัทยิปอชานี่คือวัลติลีวัวลายยังไงแต่ประเทศยิมังงะที่ยิ่งแบ่งยังคือทุกคนละมันคือจวงอ่ะอันเป็นยังชอบกันอ่ะมันคือก็จะมุ่งจวงอ่ะมันสัญญาคือเรียฟิบูยิปเพนมาใช้ยังไงบริษัทจัดหางานที่ระหว่างประเทศไงยาฮิตระบังงูมันยังคือกัสโซยูเบงอ่ะแต่ละยังกว่ายาฟิบูว่าที่ลดน้ำมันไงมันคือยากว่าต่างประเทศยิสุเป็นยังไงหลัดโชยิสุเป็นยังคือคือที่ลดน้ำที่ยังคือยามียิบูมันยังคือต่างประเทศมันยังคือเกาหลีที่กลางที่ยังคืออิสราเอลติกาที่เนี่ยคือไต้หวันติกาไงที่เนี่ยคือออสเตรเลียติกาไงแม้กระทั่งงานไม่ยากที่ยากว่ายี่ยี่ตัวใหญ่ยี่ตัวเฉยไงที่เป็นยาชกข้าพิฆาตโนมาจิกแทงไงวิคมหัวจุกกับกุญญ์กับเชิงไงมาสบเฮที่บริษัทยี่ปอเฮมยะยี่โคเตสุเฮวลาเกิดสุเฮมยังไงอันนี้เป็นยากระส่วนแรงเฮถึงมาที่เต็มฝรั่งไงมาวันที่ต่างประเทศยินมาสอบปฏิรูปไม่ยังไงมีความยากสุเฮอามาแต่กับกูยิ่งกับเชฟแม่งานมาเฮียคืออามาสับเบอร์คือที่ว่าพระอิสระบัวคือไงโซดูหล่อยสูงไงสูยสูก็จะสูเขื่อนหยาบลงไงอามาสับเบอร์สูแจ้งความสับเบอร์เนี่ยคือนิจิลิวงานมาคืออามาที่มังงะอันนี้แปลว่าท่านมีสุนัขไงเล็กกิจมิชงาโวลิสูงไงอามาอันนี้ตัวมีเยอะไงอามาแก่ใหญ่อามาเชียวบริษัทมาแก่ไปคืออามาอยู่คอมมิชชั่นกับกูยิ่งงานมาเถอะมาปีมากเจ้าตัวอย่างงานที่แปลงงานเชื่อว่าไงธรรมดาเชื่ออันนั้นคือมุกว่าที่ว่าเงินนั่งงานที่มักจะเราชิวคนเราตัวยาบ้านที่จะส่งงานมุกว่าเดี๋ยวฟังงานนั่งยังชิวคนงาน

Ati ni ngah tema tersyara awo syakwa ngah tema pima ngah ati sejen syap. Ida mau ngah menyari kot mai ngah jika tepu wah awo po wama dongo ati ni po se wama ngah. Ida mau ngah menyanga yito aku miamang menyanga hubu nyanga tizi lu ngah tolo ciwi tili belo ngah. Ati bango menyanga awo po vuso ngai po ma ba po su ma ba ngai gua a yi tu ba nu ya ma zo ma nga ma zo ni ngono la bot ala ko ni hwa vu ma nga pa zo mo lengo ba nya ma he a hu be tsu ko ba fu ba ko za ma nya he ni mu ma tsu ko za ro nga ni ma ti ma ngo ba nya no a po yi sha so yi xia su ba a ti ni gua po bia ba ni de hua lap sao ya ma nga sao se ma nga a ti ni no po a gua ko mai de chu ma nga ti pi ko mai ma nga yi ba nu ya ma zo ma nga ni ti a ku wa ma nga gua za ne a yi ko ni ci ku ma bi zo la ku wa ma a li shi di lu nga ma ko mai zo ra po nya he a yi to a ke ni ma nga ku bi bi nya nga ni ci ku bi shi nga ni ci ku pe nga a ti ni fu ba ko za ma nga he li mu ba tsi le ko za nga a ti ni ko ko za nga ko bi bi shi nga a ke ni ma nga nga a bi hua ke ba cho ngu ma nga he a no ti zi lu nga a to lo chi bi nga he ko bi ti le cha wa bro nga a mo sa ngo ma nga wo yi ka o ka ke ti ni bi nga po ta ni su la ga fu ya ma nga su la mo po ja ba po ta ni gua su mi wo ni fu nga te ko la he a wo tham yong yi ka kum yang a ti ko la ge gua a ku he gi ni ge zan ne ma nga po te ni a ku pa ko ma fo ma nga zan ne fo ma nga a mo sa ba nyang la so sha ma nyang ge ci wa ci pi shang ge a ti ba nyang ge mo sa a wo na yo ge nyang ge ti a po te mo ha ti do nyang ge a ku ma ha ti le ke ye hing yang a mo sa ko ma nyang ge a wo de a po yu su mo te do nyang ge ma ge ma ge chi nga a ti nyang ge อ่าสุยากว่าสุเกตมาเกิดตันโง่ตันโงทหารงาสุยาเจ้าหน้าที่กว่าสุโปแต่แต่ว่ามังงากว่าเจ้าหน้าที่สุโปอยู่มาสุบัญญัติงาโนบายอนุญาตก็คืออ่าที่สมมติแต่ละยี่ที่แต่ละยี่มามันก็ยิ่งงาอ่ะคือส่วนเรามองว่าที่กว่าว่าใบอนุญาตมาดูสุงาที่มาสับคือปูมแบงาอ่าปูสหัวเขาคือวุ้นสาวเชงากว่าว่าอ่าระบบอะไรค่อยยิ่งหัวมังงาเอริมาคือกลุ่มนักขึ้นช่วงไงพันยามมันบางอย่างคือคบอยู่คือที่ซื้อเลือดเบี้ยอย่างไงทุกข์ก็ไหนมาไงที่บ้านงูบางอย่างคือปูจีปูเสริมอย่างไงใบอนุญาตมาดูบ้างคือเอาที่นี่ว่ามาเยี่ยมบางอย่างคือไทยเย่ไงช่วงไงทำไมคืออันตรายไงที่นี่คือมาปูจะสู้คือไงในปีข้างโน้บใบอนุญาตจะแม่งว่าคือไงโน้วัยสมัยแต่ตัวยังมันคือยิ่งมันนางไงทำไมยากคือกลุ่มที่เลยแบ่งช่วงไงทำไมคือที่ทำไมสุจริตช่างไงthế nhưng ngài thưa mà thưa sao ngô mình nhớ vô sao khó lắm ngô thưa mà thưa chạm mà người như sao ngà muốn sao ngô mình nhớ mở hà cứ liên ngà bám phứ thì thì bao nhiêu ngà sao chúng ngô bé quê huyện ngà muốn sao thì à gồm một tổ đi yêu thì à thì mình tháp bộ cùng như số tình sao ngà vô phát đường của mình thì phứ thì trong ngoài chân mày mẹ hoang sọ ngà chuyện này bao nhiêu ngà cứ nhà ra một số bao nhiêu ngà muốn sao khi mở hà liên ngà บางพื้นที่เนี่ยคือ 70% เสียก็เรียกเป็นไงมึงหาลิสเซลงไม่เที่ยววันจูบ้าบ้าคือไงมึงหาเครื่องเรียกงูไม่เนี่ยคือสัตว์สื่อคือสื่อหลังวันที่เป็นรับบัญชีกวยละมันคือเครื่องยางอ่ะจะกวยหนักเชียวว่ามีจีสุกบ้างคือมาสาธิตก็ต้องบ้างเนี่ยคืออามีคือจิมนางมึงหาเครื่องเรียกเป็นไงอธิบายมาคือที่เนี่ยจำมึงงาเที่ยวบอกว่าอาจจะคุยเคยเจอสู้วันจูบ้าจ้าสุกอ่ะอาวุลิสุกไม่เนี่ยเที่ยววันจูบ้าจ้ามาคือเครื่องยางอ่ะเราหุ่นหิ้งชามังงาแบบมึงหาเครื่องไปเรียกเบอร์มหานิเทนิสลิงวัดชุมพันเลียมังไงเหี้ยสู้พันเลียบะอำมาขยันเทแต่ฝาลับเชิงงานจะมหานิสลิบะน้องวัดจูบอกขยิสัสสะเกิดที่เลี้ยซีลับบะงานลับชิมะกวยยังมังอ่ะอันตรายเชิงงานอาทิตย์ปัญญาที่พอเชื่อมคือส่วนแรกว่าแจ้งเตือนว่าเสียบอกแค่ขยิที่แจ้งเตือนเชิงงานยาแจ้งเตือนฝาลับบะคือปีขวานูพื้นที่กุมารจังบะคือมาสัญญากุมารยังไงมึงหาขึ้นเลี้ยบะส่วนแรกว่าอีข้อความที่แจ้งเตือนอย่างอ่ะอะไรบ้างคือปีขวานุโทรศัพท์พัดดูแล้วบ้างคือตัดชีดบ้างเช่นไงมาอย่างเช่นฝรั่งอ่ะ
อาวุธีข้อควรมาพะมูไม่ยังไงอามาคือจำมุตาบชิงาวจะสุดจะมาบะคืออามุมอธิริแทจะระงอปีความมึงฮะคือไปเรียกบะคืออาวุคืออามีเฉติดีจำนับชิงายาคือที่มาที่เจติฝรั่งฮะอันนี้บะคืออามาคือจำมึงฮะอธิยิทยาแม่มาคือสิ่งนี้ความนี้คือสิ่งนี้บะคืออะไรพื้นที่ยังคือมึงฮะคือเรียกมาที่จวบบ้างอ่ะอาวุธคือดูสู้มาเรียนตัวยังไงอาวุธแต่ที่ข้อมูลกับกูยังไงเช่นอ่ะโลชิสบะคือตัดแต่งเนี่ยเช่นเช่นกันไงมึงฮะนี่สบะคือโลชิมันแสดงคือหมักข้างอ่ะซาซากุซิเลยบะคืออันตรายง่ายที่มาปีมากแต่จันทร์ยังไงที่มาเทชะงอมันยังไงยากกระทรวงสาธารณสุขที่เนี่ยทุยากรมอนามัยที่มาประชาสัมพันธ์ฝรั่งอ่ะอามาสังมันยังเคยเชื่อช่วงฤดูฝนมันยังไงมหาลิจะมาเคยอามาสับเดือค่ายเรืออ่อนไงเหนือสุขขึ้นยามีอาบุรุษไงอาทิตย์แรกไม่ยาชกไงอามากูเดือมาจานี้ไงที่ยังครับว่าอามากูเดือมากว่าชิงอ่ะเปรียบว่ากูเดือมาขึ้นหนาวมันยังเคยไงในสิ่งมันจะมาขึ้นไปคือวุ่นดูนะยิ่งจะมีคนน่าชิงจะมีบ้างไงถ้าชิฟูดับเราไงมีกว่าคุยยี่คือกับกุยกับตัวเองง่ายสับอยู่ว่าขั้นเลือกก็เพื่อไม่ที่ดีความชัดเจนง่ายเอามาสับเพื่อเรื่องมันขั้นเลือกเพื่อขั้นเลือกอันนู้นสับเนี่ยคืออันนี้เนี่ยคือเนี่ยสุดสุดประเสริฐที่มีอาบุตรง่ายมันเนี่ยคือเจนเตฟูลังอาบุตรเพื่อมันขั้นเลือกเพื่อง่ายมันก็เดียวมันก็ชิสักคนตั้งมันเพื่อง่ายสับปุ๊บจะมีความจ้างอันที่เนี่ยวันนี้ก็เลยกันเจอว่ามันขั้นเลือกเนี่ยงอมันเนี่ยสับเพื่อความแก้ความง่ายกว่ามันเขาจะอาจจะตีละมันคือสิ่งนี้พักก็แบบเงี้ยอันจะชุดแบบเหตุมาหลังนี้ฟุ่มเฟือยแบบนี้จะเปล่าจะเปลี่ยนหัวมียังอ่ะแบบเออเอาละคุละมันคือจากโฆษณาแบบเงาะใครรู้ออกกันได้บ้างอ่ะแบบเออมันหาลิสแบบเงี้ยมันก็ที่เนี้ยจำมองอ่ะที่เนี้ยวันนี้ก็เลยก็จะคือกว่าเชื่อใช่ก่อนอ่ะที่เนี้ยคือสักคนสิมีแต่ว่าสับผู้ขอจ้างอ่ะแล้วตอนนี้มีก็จะคือขอเชื่อใช่ก่อนอ่ะแบบเออมาแต่ปีมั่งอ่ะที่แบบก็ไม่ยังไงนี่มีนะปีมามาคือที่เรียนจงอ่ะวันชกตาที่สุดนะสุดแรกคือมึงอ่ะที่แบบสั้นแดงอ่ะแน่ๆฉุกมุขวันนี้คือจีเมื่อวะติความมูลความงานนี่ไม่เคยยีเมื่อความยีซาโมงยีเวลาคือลาในชั้นสักทีเดียวงานแล้วเบอร์นั้นคือเอาลิซูซูเบอร์ที่เรียกผู้เตียงเอาเฉพาะแล้วคือคือบุ๋มงานข้อความสวัสดีครับ

0: عذاب منات يتشجعوا
1: كيف
0: اتمام.
1: الناس؟

0: 我来。
1: 呀，是子你是俺的妈妈哦，咋的？一咋可？

Bango. Yeah,

0: 我姑，
1: 黑了不是在你心上，那你身边的是才一座冰。妈走。

0: Mangana si mamo isakya. Atamo.
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
11: นายประเสริฐจันทรารุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
0: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: เบอร์ซุงค่ะ
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
10: อประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
11: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
10: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม แม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัย

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกๆวันนะคะในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. กว่าๆถึง 16:00 น. ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาเปียงตั้งนะคะกลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วคิดถึงกันไม่เอ่ยวันหยุดไปไหนกันมาบ้างมีกิจกรรมอะไรดีๆทำกันไหมในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะไปที่ไหนยังไงอย่าลืมเช็คในเรื่องราวของสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเส้นทางที่จะเดินทางว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะคะเพราะช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้กว่า70%ของพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดเหตุอุทกภัยซ้ำซากรัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่ม24 ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะโดยวอลลุ่มนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกันในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการรับมือการบริหารจัดการเชิงรุกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดนะคะบางวันก็ตกหนักตกหนักเสร็จปุ๊บร้อนต่อเลยจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่ามีความเสี่ยงของพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้ถือว่าเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งในประเด็นของฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยแล้วก็มีการสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลรถสูบน้ำสามารถที่จะพร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการตั้งวอลลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งหากในพื้นที่ใดที่มีปัญหาในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของทรัพยากรไม่เพียงพอค่ะก็มีกำลังเสริมจากทางทหารแล้วก็ศูนย์ปพเข้ามาเสริมทันทีนะคะนอกจากนี้ในส่วนของข้อสั่งการดังกล่าวก็ยังมีการกำชับคือมันจะต้องมีการติดตามข้อมูลประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเลยอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนาะก็มีเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งแม่อายนะคะในเส้นทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากในบางจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบรรเทาความเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนคือหน้างานอ่ะมันเป็นปัญหาที่หนักมากเหมือนที่เราเคยผ่านกันมาในแต่ละปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะก็คาดการว่ามันเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนาะมันน่าจะหนักแล้วมันเป็นขั้วที่มันค่อนข้างสวิงของสภาพอากาศนะคะเขาเรียกว่าความแปรปรวนสูงสิ่งที่ต้องคำนึงในหลายๆอย่างทั้งกลุ่มเปราะบางถ้าพูดถึงกลุ่มเปราะบางอันดับแรกๆเนี่ยเวลาที่เขาได้รับผลกระทบแล้วกลุ่มเปราะบางคืออะไรผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ติดเตียงติดบ้านนะคะขาดคนดูแลแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยต้องพึ่งพิงสวัสดิการภาครัฐนะคะในสถานการณ์ที่รุนแรงแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการซ้ำบาดแผลเขาเข้าไปนอกจากที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็ต้องเร่งซับน้ำตาด้วยนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้เราเจอกันมาทุกๆปีเราก็ตั้งรับกันทุกๆปีจริงๆแหละคุณผู้ฟังเนาะเราก็ต้องตั้งรับกันทุกๆปีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าน้ำจะมามากต้องหาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไปและพื้นที่ที่จะต้องยอมเสียสละในพื้นที่อย่างเช่นบางระกำโมเดลหรือพื้นที่แก้มลิงทั้งในเขตของที่เขาทำการเกษตรแบบนี้นะคะจะมีหลายๆพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่เสียสละเพื่อที่จะเป็นที่พักน้ำไม่ให้น้ำไหลลงเกินขีดจำกัดเพื่อลดความเสี่ยงนะคะทางด้านภัยพิบัติตรงนี้มันมีการบริหารจัดการที่ยิบย่อยมากๆมันไม่ใช่แค่การสั่งการแต่การปฏิบัติงานหน้างานเราต้องอาศัยความร่วมมือและการสั่งการที่เด็ดขาดเพราะมันคือการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะมันคือการแก้ไขปัญหาจริงๆเราก็ เราจะได้เห็นข่าวสารกันเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงน้ำหลากฝนตกหนักพายุเข้าแต่นี่ยังดีนะคะช่วงนี้ไม่มีพายุเป็นฝนที่มาตกต้องตามฤดูกาลละเพราะมันเป็นฤดูฝนยังไงมันก็ต้องหนีฝนไม่พ้นแต่ถ้าฝนมันมาเยอะเราจะรับมือกันยังไงนะคะถ้ามีข้อความจากเซลบอดแคสต์บอกว่ายกของขึ้นที่สูงก็ยกเลยไม่ต้องสงสัยอพยพได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปบ้านญาติหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะพอน้ำมันมาปุ๊บแบบเราจะหนีตอนน้ำมามันอันตรายมากนะเราคิดถึงแรงของน้ำที่มันพัดผ่านถนนมันเชี่ยวมากเลยแล้วเราคิดว่ารถคันเล็กๆของเราจะฝ่าน้ำไปข้ามถนนไปเอาไอ้อย่างไปสู้แรงน้ำนี่คือแบบเราประเมินกำลังเขาไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปสู้กับแรงน้ำเลยอย่าไปเผชิญหน้านะคะเวลาที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเลยไงให้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยดีกว่ารอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราค่อยเดินทางต่อหรือเราอาจจะเลื่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคุณผู้ฟังเนาะก็นำมาแจ้งเตือนกันในช่วงแรกของรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะขอเพลงกันเข้ามาได้0532767933ทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรอยู่เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมอบเพลงเพราะๆพูดคุยกันในรายการแบบสบายๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าทางน้องแอนเจนค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะคะขอกันเข้ามาบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างกันหน่อยสิคะดีเจได้เลยค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: Belle, tellement irrésistible, mon péché.

คุณผู้ชม

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะมาคุยกันกับน้องแอนเจนวันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้ค่ะน้องแอนเจนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเชื้อ HIV นะคะ HIV เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะหรือปัจจุบันเนี่ยดูไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตนะคะสถิตินะคะน่าเป็นห่วง77จังหวัดของเราเนี่ยติดเชื้อกว่า 500,000 คนแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่าง HIV กับ AIDS ก่อนนะคะ HIV เนี่ยคือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันค่ะส่วน AIDS นะคะคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ขออภัยค่ะปัจจุบันนะคะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งได้ค่ะทำให้ผู้ติดเชื้อนะคะสามารถมีชีวิตที่ยืดยาวและมีสุขภาพดีได้แต่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะทีนี้ย้อนมาดูว่าในอดีตนั้นนะคะการติดเชื้อ HIV นั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่มีเชื้อเป็นอย่างมากไม่เพียงร่างกายเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่สังคมรอบข้างนั้นอาจจะตรีตราว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจกิจกรรมทางสังคมหรือว่าอะไรต่างๆก็อาจจะแบบยุ่งยากไปด้วยค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะการติดเชื้ออาจดูไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนค่ะจนทำให้การขออภัยค่ะจนทำให้ชะล่าใจต่อความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการติดเชื้อ HIV นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางหลายช่องทางเลยค่ะเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันค่ะการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่นหรือการส่งต่อจากแม่สู่ลูกค่ะข้อมูลจากแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะบอกว่ามีวิธีป้องกันง่ายๆคือ 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะ 2. คือการหลีกเลี่ยงการใช้เข็มร่วมกับคนอื่น 3. คือไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะคะ 4. ทานยาต้าน HIV ก่อนสัมผัสเชื้อค่ะ 5. นะคะหากสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสค่ะแต่การไม่ติดเชื้อนั้นนะคะยังไงก็ย่อมดีกว่าการติดเชื้อค่ะเพราะว่า HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงค่ะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะหากไม่ได้รับการรักษาผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการมากขึ้นตามระยะค่ะหากคุณหรือคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็ตรวจจากแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของโรค HIV นะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานองค์กรที่มีการขับเคลื่อนกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะมูลนิธิซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เราค่อนข้างที่จะมีจำนวนคนที่ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นนักเที่ยวนักเดินทางต่างๆนะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วโรคนี้จริงๆแล้วโรคนี้ยังอยู่นะคะเชื้อนี้ก็ยังอยู่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการป้องกันด้วยความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้ไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะไม่เป็นอะไรของปราโมชวิเลปนาค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเมื่อสักครู่นี้มีสายจากคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแจ้งว่าการจราจรบริเวณทางลอดสะพานภาค5นะคะทางลอดสะพานภาค5ตรงป่าแดดเขามีการปิดกั้นการจราจรถ้าคุณผู้ฟังมีแพลนจะต้องใช้เส้นทางนั้นโปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นสำหรับสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมต้องมีการปิดกั้นการจราจรเดี๋ยวรายการของพ่วงกับต้อมจะมาจัดรายการต่อเดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้ท่านแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงเวลา 16:00 นต่อจากรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะสำหรับสาเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆทำไมต้องมีการปิดกั้นการจราจรบริเวณยูเทิร์นลอดสะพานภาค5ทำไมถึงต้องปิดตรงนั้นเดี๋ยวให้ทางตำรวจเข้ามาให้ข้อมูลชี้แจงนะคะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ตามรับฟังรายการสปทเชียงใหม่ของเราอยู่ค่ะถ้าจะใช้เส้นทางนั้นโปรดหลีกเลี่ยงนะคุณผู้ฟังนะโปรดหลีกเลี่ยงนะคะไปใช้เส้นทางอื่นนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำใจไว้เลยเจ้ารถติดขนาดเลยช่วงนี้ผู้ปกครองกำลังไปรับน้องๆโรงเรียนในโซนของอนุบาลเนาะอาจจะต้องทำใจกันไว้ล่วงหน้านะคะมันปิดกั้นการจราจรอาจจะไม่สะดวกค่ะซึ่งตรงนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวรอทางผู้กำกับเขามาจัดรายการต่อแล้วค่อยแจ้งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งขอใจคนใจอ่อนใจของ D2B นะคะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุยสบายยามใหม่กันแล้ววันนี้หลังไมค์กันเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันเสมอค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ทางพี่น้องจากแม่ริมค่ะก็หลวงแขมแคบไข่จากลานลาบน้อยแขมเจ้าโทรมาแจ้งว่าวันนี้ทางเส้นแม่ริมนะคะทางแม่แฝกแล้วก็มีสถานการณ์ฝนตกหนักมากๆพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเส้นทางแม่แฝกแม่ริมนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากฝนตกหนักมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะอันนี้ทางด้านของป้าหลวงแคมแคบไข่เจ้าโทรมาส่งข่าวหลังไมค์ขอบคุณความปรารถนาดีและความห่วงใยค่ะจากร้านลาบน้อยแคมนะคะใครไปทางแม่ริมก็ไปอุดหนุนป้าหลวงได้นะเจ้าสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์วันนี้ติดค้างเพลงไว้เยอะมากขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะพรุ่งนี้พบกันเดี๋ยวยังไงถ้าเปิดไม่ทันเดี๋ยวแจงเปิดให้ฟังพรุ่งนี้ต่อดีไหมคะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันด้วยฉันยังอยู่ทั้งคนของทุนนัสศักดาธรค่ะขอเข้ามาจากทางหลังไมค์พี่นนท์บอกว่าปีขอฟังเพลงมวนๆกำลอเจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวแจงเปิดส่งท้ายให้กับรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ติดตามรับฟังรายการดีๆกับสวทเชียงใหม่กันต่อวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้น ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ3ถึง4เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา 14:00 นระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดะจ้า
4: โอ้บูชอเปอร์
3: เบอร์สูงค่ะ
4: ปอกว่า
3: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมา

ินมีโอกตามาปีนจีสานเชียงแย่ปิวออนินตรงนานินนาเปลี่ยนเสเบตรงต่อโอจาทาเทียทาเวลอนอย่างเหล่ากิงขัวเจ้าหน้าตาไปไปไปเสียวเจ้าโออยู่ตาผิวหน้าโยเต่าล้อที่เงี้ยเจ้าเจ้าตาตัวหน้าไม่หายใจโอต่อตาตาเบจางจางปียามเนี่ยสิวเปลี่ยนปวนอยู่หน้าตาสิวยามโออย่างจวงเจียนาบิวยามลัวใจแห่มวยจำเสด็จนินาเกนายามทิ้งโอ้ยินเสจำเสนิเกนายามหิวเปลี่ยนนอยามหิวหายยานาหลอนหายโอ้ยโยอินเวเจ้าตีตาฟัดแอนโอนจิตาย่อเธอเดาเตะจิวโอจิวดำเปียเบเป้าตาน้องขายสุนโนไปกูเหมือนนาลางอยู่มานโอมานติงเสปอฟุนตรังเสียนินเหตุปุยจิตเดียวเสปังวิญญาณตัวเอชันเวสุนตรังอาเสกันเจ้าเสียใจเจ้าหน้าอยู่ไม่จู้จ้าเย่จางยาพระนาแม่มองเตะโอผิวชุนแข็งสว่างไม่เจียนอินโอเจ้ายามตูเวทเจนินนาเยียเจียวเฟยลูกเกียวเยี่ยมิวเยี่ยมันเฟยเสยโอกีเตลางเวคาทินนาทินโยวิเกียสุยขณะลวงสุยโยเสียงขานตินเวแก่เลี้ยวชินสังเหมาโอ้ยเพื่อเลี่ยมหนาเสียโมสิงโอกาวขอตู้เวทสานโซนาเปลี่ยนเจจังโอซาเสียจีอาเวียโตนานโอยันกาเจนเวปูนเมียววินสว่างแอลีตายจินเจเชียวนาแห่งจิวกูเดียวยามตู้เอเยนาลินนาเสียว

小爷爷走拉丁秋天才走浪夜的电奔那电影奔那就有人谁没去见哦哟秋桃宝岛怕当得就一就那怕去见哦林秋秋没一位东楼秋都是原来爱秋在阳秋的夜阳我用昏恶尽把天色才救天夜阳เสเสกีนะมอยูนควันมาบัวปินนะเปิดพระโอมันดาวอยู่เตะควาเบดาวตายมอง

Chuyện tôi với chuyện chiều.

0: จิโรโซสมานโอควัง
1: ตานตานเวมิวตานาเชโอเตาเนโอนไปมานอุยเนนาเกินเท้าทางซอยตาทิมเกี่ยวนาโยเนียนเนียโยเตี้ยดิวันทาช่างน้อยโอไปเตี้ยตานายามสุนาจวงใจหอมต่อยจาเดี๋ยวเอเอด้วยความเปลี่ยนโอ้อยู่สิ้นเปลี่ยนต้องสิ้นอยู่เปลี่ยนต้องชาวเชี่ยวเจียนาตินนาเจียมานโอตานยาตัวเบเบลตานาทสิงแมงโอคงตายานามาเจ็บปวดโอ้ด้วยทิ้งกินเวตาเต่าแป้งคนสิน้ำเหนียวหาลาวขอทิ้งโอยินปีนเจ้าไม่ยอมยันเหนี่ยงปิ้วช่วงแต่ผู้นายช่างเฝ้ามันโอทองตายก็ไม่สานยังไม่จวงผู้ตัวจ้าผู้วิ่งไม่ยำปางควังเช่นมานะออยทิ้งเยียงว่าโออีกอยู่หนึ่งหัวป่าเนียนโอตุนแต่พี่ไม่โยมตาล้อลิ้นเดียวนานก็ยามตู้แม่งตาโอแสงน้ำ

转变白衣，军舰哦哟，白雕白鹤被当流水，飘进流火，金枪乌亮。เป็นทางน้ำเหวตาน้ายำเป็นแม่มองยาโมเจ้าหาจายตาเปิดท้อไปเจ้าติงอาโยแทงเงี้ยเชียนโอ้ทายยังเสียมนาจริงตัวเกียร์

0: 呀，某家嘛，
1: 天
0: 上好啊，烟林那呀，有某年年马儿，有靠驴某那年呐，大可无怜。khi mai khi về mẫu nhàn ta khi nhẹ nhàng ở biển ở mẫu tham mồ côi lo ta tham mẫu mà nó suy tổ chia nhụn dây มาหนานเท้าเสียนนาแป๊ดิวจะนิ่งโลเวมาสองอาตาเอปัวเนี่ยหินเอ้ยเปย์ฟังเจอินโลเดียวนุคูโลเดียวYeah, I'm so beautiful, young, you're so near.

หนูตามตุคู่เลยไว้มานเดียวเอโนเดียวตัวไว้นานเนี่ย

yellow my sweet old joy. Song saving your yona waiting home. ทะเลเวมองแปลงโอ้ออนเฟ่ปานาซึ้งเจินนาคงลานเตอ้อยหินจงโยตาเอ้ยระยาจอยโอ้เป้

ดนิวโลฟานอย่าสูญนะโอตายเย็นจังอะดาบเสียสิขมาสุนโอจันหลอกเจอสุนโอเหมือนเช่นอยู่แล้วโอเปียวโอ้เปียวไม่กินเจ้าเจ้าเนี่ยโตแล้วอยู่เต็มมือโลตื่นเชื่อมือโอจังดาบจางอาเตยเชื่อมีจังอาโชว์เย็นนาสิวเย็นเยือได้สูญเหมือนโอตายดาบเปลี่ยนสูญเมื่อนาตานั้นแน่เลี้ยวเย่ก้อยหลอดเจอสุนโลเหมือนข้าวางโอเปียวยามเจ้าไปท้อนาสามโตเนี่ยเจ้าท้อพอหยุดเสด็จยามฟังเอาควางอ

มองฟังโอปวงโซอย่ามาเสียนเอเต้าเล็บโมโลเวนนานตัวแล้วคอยฟ้ามตาเย็บเอเต

ังมาเตียมาเตียเทียเตียเนี่ยเดินเอามาเตียมตุ้งเยาเวเทียตองโอโอติวตาตานาพิวตานายังยามเป็นโอยามโลกดอยเตเลโอฟังเยนดาวทิ้นเปลี่ยนยามเตียมเยแหลงเยนแต่เจ้าเมาเวนโอโอคอยยามหิวเจียวเนี่ยนะนานตึงแล้วเจียวตายจะตายเจียวเนี่ยนะเตรียมเตทิ้นแทงโตไม่ต้องไปโซ่ตัวเงินโอลางยันเท้าใจแท้เงียนาโซ่เจ้าไม่ตายตัวทิ้นมาเอวเจ้าโอคงอยู่ได้หอบต่องอย่างวิเจียวได้จางไปยามโลเตียนเธอก็โอเตียนนอยานอุเวสีเงียนาทิเวียนเงียเจียวลาทิมเอสีลาเงียนทั้งเปียวโอ้จอย

0: sư tiên thái mượn chẳng ô thiên nô xin chia chúa tiêu quần ú nhẹ hòn lỡ tại cha thật vô chẳng tiêu
1: ชิตานะถึงพระจอมจังนะโตสนิทเซดาเบียเบียนนามินนาเยเตนาสีโอสิยุนทานาโลตวังสุไสโอโซที

天不要了，小芳啊，祖母在天下路啊路。就在这道路上啊，念呀哦，给我今天的前程啊，能不念哦呀，妈。

เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย

とママあなたちはピンゴキャンプですみんなそうみんな

Ave Maria, posta fama mia, iam te, tagnino.

tin các vợ tin ra mất giờ tin.

어떤 유가 오빠요 양암장은 떠났

0: ดาคนโตโอเฟียมโอยา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
11: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่า ได้มอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอียงใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
12: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้นอมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วดั่งหนัวสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเป้กรมประชาสัมพันธ์รู้ชื่อเหอฮาลุมงอินูเปหาออชายังเซินจูเปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกลางนง

เนี่ยทรงอีจงแหน่จักกติเน่งจางสวดเล่าจั่วนูวันจันนูติเก่าลู่หยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนูนัวย่างจั่วลู่จั่วลีเกเน่งเก่าช่างตู่จ้าคือกังนูนัวย่อย่างปีกีย่างจั่วลู่จั่วลีเกเน่งเก่าหยิตู่จ้าคือกังปีกีย่อนางชงนัวย่อเมงชงดอกนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาดอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสงจังใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจึกกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวกูเตาจออีช่างลู่จ้ากูยอน่ะจื้อเหล่าเสงย่าง

อีช่างลูเต๋าอ๋อทอจื้อฮะอ๋ออีช่างลูเต๋าคือมอลุ่มไปหาตากงตู้กวดตู้ย่างลูหน่าจื้อมากูกูมัวจะลูจอจะเป้สุดเลยเต๋าลูกงเกลอเฉยอวเกตังเล่าวิยอหาตาลูลีนัวหนูเจกูย้อนจ้างจัวลูลีคือเป็นย่อจัวเต๋อเฉยไทยกูย่อลูวันแม่แห่งชาติเราชื่ออ่านู่นหนาอ๋อมากูชาเลมัวจอเกลอเฉยคือหาจูหน้านู่โลลูหน่าลูจื้อจะลูจอจะเป๊สุดเล่าเตาลูกงเกลอเฉยอวเกอมาอวนได้นัวหนูเจกูทอเป๊จอหน้าจึกตีนิ่งจางพงยืดสวดเลยคือเมย์กางลูใช้ฮาลูนงย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮาย่อจูหูติ๊กตอกมาทอเมย์สวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเตาโจเมย์ชัวเล็งชัวตูเกิมลูนจุกุย้ออวพงยูอวเกลูปังจัวช่างหางดูสุดต้องจัวฮาลูมองเดาลูเสียงจังใหม่มากูหวังฮะเจ้าสาหัตามอนัวสุดเล่ายวนจุกุย้ออวพงยูอวเกเถ่าปีมึงจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกุยมัวจ่อสู้สื่อจ่อลูทางจัวเป้สุดเล่าเตาเป้ามาจังสู้สื่อเท่าเด้กูเจ้าลูทางจัวเป้สุดเลยเตาเป้าหนูเจรอกันลูหาจูนเดอจ้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอลูอัปเดตความคืบหน้าจัวเป้จ้อหน้าจึกตินิ่งจังสุดเลยเตาเป้ามาเจ้าเลช่างหนัวเตามั่วจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังกู้เตาเติร์ตัวตัวเติร์หาจูลูกโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ๋อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเจ้าข้อมูลย่อเจ้าข้อมูลนู้ติเก่ารู้ยี่ลินตู้หนัวละชื่อย่อเจ้าข้อมูลคืออ่านู้หนัวมากู้เตามั่วจ้ออ่าหนูจื้อกระทรวงการคลังปัวฮาเลหนัวฮาตาจ้อต้นเองคือลงทะเบียนเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเมฆคุณสมบัติจื้อผ่านมากู้มั่วชาร์จูเลนเต่าจั่วล้านไปแสนเต่าเล่งอ๋อมาย่อฮาตาเมลิงตือคือเจ๋งชื่อเตาผ่านคืออ่ายัวจู่เตายื่นท้อทบทวนและชื่อยื่นอุทธรณ์หนุ่ยเจเล่งมั่งวิโยหตาจ้อนหนูจื้อป้อเตาเคจวมเมย์ยื่นอุทธรณ์มึงจู่จวนนุติไปเจ้าอีลุยิลินดูหนัวและชื่อตั้งจวนลุลีหนัวและซื้อหนัวมากู้ตั้งชื่อหนัวมั่วจ้อตัวนึงคือหตายื่นอุทธรณ์และย่อจวนเดาเปล่าจุดเมงเก่าจั่วล้านเลงหนัวตะชุมากูเจ๋งชัวจอคือหาตาชื่อเตายื่นอุทธรณ์5ชื่อทางเดินเตาหนูเจมจอหนูชื่อปกูหาเลหนัวหาตาเล่งตื้อคือไม่ยอจอคือหาตามั่วคุณสมบัติเอไม่ผ่านเหล่าหนัวจอคือมั่วคุณสมบัติคือผ่านเต่าลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งชื่อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวหมามั่วจูเลนเต่าจั่วล้านจื้อแสนเต่าเลงหอตอชื่อมากูเจ๋งชัวจ้อคือหาตาซื้อเตายืนยันตัวตนจอช้าหนูจอทอเสือจอกู้คือเม่มอคุณสมบัติผ่านโลหนูเจเม่เจเลเตาซื้อแก่ต่อเนื่องจอคือโยจอกู้นมาช่อยืนยันตัวตนเหรอจอคือชื่อยืนยันตัวตนหนูเจมั่วยอเจ้าจุดไปเจ้าเจ้าล้านเล่งเหรอหัวจอคือยัวสู่เตายืนยันตัวตนหนูเจมั่วยอไปจุดอีไปล้านเล่งมาตั้งชื่อหนัวยืนยันตัวตนคือหาตาตาลอยโลนุ่ยเจมัวยอบอ้อจุดไปล้านเล่งมากู้เจ๋งชัวจอคือหาตาชื่อเตายืนยันตัวตนฮะมาเจอหาตามีตู้ผ่านเหล่านัวเต้าชื่อมาไม่อยู่ชื่อเตายืนยันตัวตนเนาะยืนยันตัวตนผ่านขอตู้เลยจังโนมายืนยันตัวตนผ่านตัวแอปเป๋าตังฮะซื้อรูธนาคารกูจอหนูซื้อป้อเตาหาเจเกียคือมั่วธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสฮะธนาคารอิสลามเหรอเมย์จอคือหาตายืนยันตัวตนไม่ตื้อผ่านตังเลโลเอเมย์อยู่ซื้อเตายืนยันตัวตนโนเจยืนยันตัวตนมึงจึงจวนนุติเก่าอ้อลุอีหลินตู้ชงอ้อเช้งซื้อปัว
ังเจ้าอ๋อมาช้อนเนาะกลางหาตามอยู่สู่เตายืนยันตัวตนเนาะอยู่หาตามีชื่อยืนยันตัวตนเจตี้เฒ่ากูอยู่อวดจวมมีชื่อมั่วเฟ่งดอกเก้กูอยู่ชื่อจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาวิเลนเตาอยู่กันจองหาตามีอยู่สู่เตายืนยันตัวตนเนาะเมคุณสมบัติอุโนพิจารณาผ่านเลยตัวมาอยู่สู่อยู่กันจองมึงยืนยันตัวตนฮะเนาะเอมจ๋อหนูชื่อปัวกูหันชื่อเลยเนาะหาตาย่อมีอยู่มึงยืนยันตัวตนโดยเจมยอจอธนาคารกูยอธนาคารออมสินทกสทอสฮะธนาคารอิสลามมาปุ้ยอยู่ปู้จัวเมยืนยันตัวตนมึงจื้อนูติเก่าเปล่ารู้เก่าลินดูชงออเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วซื้อหนอมายอฮาตาเมเข้านู่นเด้อเหล่านูเจเมอยู่จู่ยอมมึงยืนยันตัวตนเด้อธนาคารกรุงไทยเหล่าซื้อฮะเด้อทุกแอปเป๋าตังเหล่าซื้อหนอจอธนาคารเปล่ารู้ธนาคารคือกูต่อหาตังนัวดูเจปัวจวนรับยืนยันตัวตนมึงจูนูติเก่าเปล่าลูกเก่าลินดูเสือหอมาวิเลนัวดูเจสวดเลยไม่เยอะจูเตาเล่งมั่งนะจังเขาลูเสือหอเหล่าเจหออวดจวมชื่อเตาใจเก็บปั้งจวนเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจูหาจ้อคือไม่เยอะยื่นอุทธรทบทวนสิทธิจูรู้ลีหนัวซื้อฮะจอคือไม่ตื้อผ่านเลยโลกคุณสมบัติผ่านเลยโลกคือไม่ยอดจอดช้าอ๋อโดยเจยกันจงยืนยันไม่เลตัวตนไอเมชาเลมัวเฟ่งคือยอดเตาเนอะมากูกูหอมมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวโดยเจกูหอยัวจอกันลูจออีช่างเก๋ลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเก๋ลอเจโอเกเออิปลาโดยเจกูหมั่นจอกันลูมัวหรืออย่างจะหลุดถังจัวเป้สดเลยเตาเป้าอ๋อเอกุยลูจออีช่างชัวปังแสงจัวอีแรงพงยูคือเตาชาวต้องเต่าตัวกงเกลอเจอัวเกมายออีแรงพงยูคือชาวต้องเต่าตัวคือซื้อลุ้มเบฮาตาเจ้าจัวอวนแน่งมาตูพ่งยืนหัวชงอย่างได้คือทอตัวย่อจูหูเฟซบุ๊กอ๋อมากูทอเสือทอตัวย่อจูหูทิกตอกมากูหาตาตั้งชื่อหนัวยอรู้ใจดูนางเจสังทออีช่างชัวปังเสียงหาจูรู้ใจดูนางโนมากูกูหอมบ้างเตาอีช่างชัวปังเสียงกูยออังเก้านางร่างชัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบหาตาใจดูนางอยู่จูก็มากูมัวช่างหนัวมัวจะหลุดจออวเกลอเจจัวเป้สุดเล่าลุนดูตูพงยือคือทอตัวกงเกลอเจหนึ่งอวเกเออิปลาหนูเจกูมาจอกั้งลุมัวหรืออย่างจะหลุดทางจัวเป้สุดเล่าเตาเป้าจวนจื้อ

มาจวนซื้อนัวหนูเจยัวตรอกังลุงนัวอีจังสูสือจะหลู่ถังจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าอ๋อมันเต่าจังสูสือนัวย่อจวนเต่าลู่เสงเจิ้งไห่ชื่อเสงหยอพื้นที่อำเภอเทิงเต่าลู่เสงเจิ้งไห่มาจ้อหนูจื้อคือย่อจวนเต่ากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราชื่อจ้อหนูจื้อปอพอปัวเต่าเต่าตัวเจ้งตงหาตาตุ๊ดเล่คือย่อจัวแม่น้ำอิงฮะตุ๊ดเล่แม่น้ำลาวคือย่อจัวพื้นที่อำเภอเทิงมานือมั่วแนวโน้มหมอหาตาจอดเล่เนื้อพื้อซาชูชูตัวมาเป๊ะจอนะจึกตีนิ่งจางเตเถาเล่งถือคือหาตาย่อเชนแต่อ้อตูเล่คือกูเต่าหาต่างนัวนมายัวเต่าเจงฟังนัวเนอชื่อเสียงอยู่บริเวณตำบลเงาตำบลเหงาหนอเตเถากูยิงอยู่เกจังจือฮันเนอร์ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงมาฮะอีปวนจีกูย่อเจเจนเต๋ากูอยู่จู่เต่าเจงฟังหาอ๋อวิโยฮัตาเกลนึกพื้อซาจูจูตัวเล่ามาโยเล่งถือกูไม่ย่อเจนเต๋าหนูเจบางเมเตขอชวนเชิญกูแจงแจ้งเขาเจียจุกเขาเชือซาฮะกลางเตอย่างคือฮะต่างกลางเต่าเต่าเนื้อเจียงกลางเต่านัวเนอฮะเมติงก็เตเช่แล้วซื้อเตอย่างคือฮะตาม่วงเกมาชอบมุ่ยเจียหูเจี๋ยเหล่านัวม่วงกลางเต่ามึงเจียจุกเขาเชือคือปลอดภัยฮะอยู่จุกเต่าเจียงฟางจังมั่วไฟฟ้าดูดเต่าฮะวิโยฮะตานางลูลูมาเตเถ่าเจเล่นือพื้อตัวยั้งตัวเจียวจัวมั่วเตอย่างซื้อแช่งเลนเต่ามาเล่นถือคือไม่ย่อจัวพื้นที่เต่าเยอะจู่เต่าเจงฟ้าอ๋อเจ้าเลยจ้อหนูจื้อป้นถั่วเต่าล่าสุดหนูเจ็บปวดกูหาตาตุ๊ดเล่กูหูหาตาแม่น้ำอิงมาหนูย่อตัวระดับกูยอชังเม็ดเหล่าหนูอ๋อมาอ้นเต้ตั้งชื่อหนูมาชื่อเป้าเลยฮะตั้งชื่อมากุนช้าสูสีหนูเจ็บอ้นเต้เต่ามิ้นจื้อหนูมากูหาตาจุดวิกฤตหนูอ๋อเต่าตุ๊ดเล่กูยอแม่น้ำอิงมาจุดวิกฤตกูสวดเลยยัวเต่าเจงฟังเหล่าหนูเจ็บย่อตัวเด็กชังเม็ดซื้อเจ้าตั้งชื่อมาตุ๊ดจอดเล่หนูตัวลู่จู่จวนเด็กชังเม็ดเหล่าหนูอ๋อฮะตุ๊ดเล่กูยอแม่น้ำลามาหนูย่อตัวระดับคือชังเม็ดไปเจ้าซื้อระดับจุดวิกฤตโอเจย่อตัวชังเม็ดซื้อเจ้ามาต่างชนวนเลตุปีพื้อสู่ตัวเหล่าตัชมาเดาทุกเลคือย่อแม่น้ำลาวโอเจจอนหนูจื้อปอกคู่หาตาสังหาตาจอดเล่นหนูย้อนไก่หนอจอดเล่นหนูย้อนไก่เลซื้อเจ้าเซนติเมตรเลนเดาตัชมาจอเป็นเสียงคือย่ออีปนจีนเจเจนเดาอยู่สู่เตาเจียงฟางนัวเนอร์วิโยหาตากู้จื้อพ่อหาตานางปุย้อนเตาตัวเลยนางปุย้อนลูกลูกกูมาอยู่จุดตำบ้านกวดชื่อชัวฮะชื่อทางเล่นเต๋าจ้อเป้เสียงคือย่อจัวพื้นที่ตำบลเวียงกู้มั่วเต่าใจเก็บปวดชั่วหยอดเจ้าเจ้าเจ้ารู้เจ๋เหล่าหนัวมาต่างชื่อหนัวจ้อหนูจื้อคือย่อจัวอบต.เวียงปัวกู้เต่าประสานมึงจัวจ้อหนูจื้อเจ้าหน้าที่กวดปัวกันตัวปังจั่วมั่วเก๋ปังจั่วจั่วจ้อเป้เสียงสดเลยชื่อเสียงยอลู่ใช้ชัวจ้อปังเปิดคือยอกลุ่มเปราะบางสุเลยคือต้นเองเล่าจ้อผู้พิการจ้อต้นเองคือหาตามั่วจ้อมอโลกคือยอผู้ป่วยติดเตียงคือสายมังคอตื้อชื่อเต้าปังจั่วทุกแข้งชื่อเต้าเนื้อเจ๋อยู่มั่วเจ้าหน้าที่ป้องกันลู่ปังจั่วมั่วจ้อต้นเองคือยอต้นเองเราผู้พิการโลจ้อต้นเองคือมอมอคือปังจวดชื่อเต้าตุ้งแข้งสายมึงเขาตุ้งชื่อเต้าเนี่ยเจ้ปุ๋ยม่วงกลางมึงย่อจัวพื้นที่ปลอดภัยหนัวฮะชื่อต่างเล่นเต้ามวยขอสู้สื่อย่อจวนดักรู้เสียงนานฮะมึงซื้อหาตานดักรู้เสียงนานมานางกูรู้เห็นเลยฮะอ๋อมาเท่านั่งม่อนุเจ้นางรู้เห็นย่อจัวพื้นที่บริเวณตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลอำเภอเวียงสาเนื้อหมากูมั่วเกลือหลุนยั้งเปเสงเตะโค้งเตะลงอวดจัวเต่าใจเก็บปวดชวนเต่าเต้าเกินเก่าเลยหนอมาเดารู้เสียงนานกูเหยออีรู้เสียงกือมั่วจ้อเปเสงยศสู่เต่าเจียงฟังเกินเก่าเลยฮะเต่าเต้าพื้นที่หอจุกขอหาตารู้เสียงนานมามั่วหนังเต่าเต้าเกินเก่าเลยมาจ้อหนูจื้อป่วยเจ้งตรงตัวเลยหนอหาตาเขตพื้นที่กูเหยอสู่เฝ้าระวังอัวกรณีพิเศษรอคือย่อจวนดักรู้เสียงหน้าหนูเจมั่วหยอดตำบลท่าวังผาตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาฮะตำบลภูคาตำบลวรนครตำบลศิลาแรงตำบลอวนย่อจวนดักอำเภอปัวฮะหรือเมืองหยอดตำบลเมืองจัง
อำเภอภูเพียงห้างจุ๋มเมืองยอตำบลน้ำพางตำบลแม่จริมตำบลหนองแดงตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จริมห้างจุ๋มเมืองยอตำบลดู่พงตำบลป่าแล้วหลวงห้าตำบลพงอำเภอสันติสุขห้างจุ๋มเมืองยอตำบลน้ำมวกอำเภอเวียงสาห้างจุ๋มเมืองยอตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือดอกลู่เสียงหน้าเนาะมาจ้าหนูจุ๋มโป้เจ้งตรงตัวหาตายหยอกพื้นที่เสี่ยงภัยคือจางหอยอยู่หมดเลยยั้งปีเกียร์ชาชัยฮะหมดจอดเลยสังสือเตาวิโยหาตาสังหาตานั่งอยู่ลู่ลู่เฮงเลยอยู่มือจุ๋มอินจังหลีลู่ลู่หลีหนัวอยู่มือจุ๋มอยู่อินจังหลีมาวิเลนเตานั่งลู่รู้นางเตาเล่งถือกูไม่ย่อจบพื้นที่เสี่ยงย่อจบพื้นที่กูกูเตาหาตั้งโดยเจกูอย่าจุเตาเจงฟังฮะอ๋อชื่อเสียงย่อย่อเจเตดูเล่หังเล่โลย่อเจจัวเต้คอยเชิญกูจันช้างเราชื่อย่อเจจัวดอกเต้คอยเชิญกูหาตาเถาเกลนางลูลูลูเอ็นืออ่านคือลูเอก็อวลุเจย่อจัวทางผ่านน้ำเราชุดเกลผ่านลูเล่นเตามาเถานางลูลูลูหนูหมดเป็นสื่อหาตาลูกว่าพี่เกียฮะนางลูเจ้าเอาไปนู้เอาไปนู้เจียงพอส่งส่งย่อเจเจจัวอ่านเต้นดูเกลเล่นเตามากูเช่าห้างชัยจังหอยัวป้อเตามาวิเล่นเตาสดเลยกูไม่ย่อจบพื้นที่เสี่ยงมาเยอะจู่เตาเจงฟังอ๋อเอกูหอมม้วนเจ้าลูทางเลนัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าเลนัวเอจัวซื้อนัวนุ้ยเจกูยมมัวฟัวจวดเลยนางคือย่อจวดพังเก่าเตหูเตเฉือไทยจะหลุดถังจวนซื้อมาย่อจวนนู้นัวจอหนูซื้อกลืมใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต๋อฮาเลนัวฮาตาย่อจวดพังเก่าเตหูเตเฉือไทยนู้นัวมวนนางดาวนางย่อจวนเด๋อคือยังเลยช่างเจ้าเฟ่งปวนเด๋อไทยแกล้างมวดกันขอเชิญมานางลู่ลู่เฮงเลยหนัวนางย่อลู่จวดพื้นที่ลู่เสียงแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกฮัลลุเสงเพชรชบูรณ์มาฟัวจวดจานูหนัวย่อจวนเดากือยังเลนิงเก่าแป้จูนิงเก่าช่างองศาจ่อฟัวจูกูย่อจวกือยังเลไปเจ้าอีจูไปเจ้าเปล่าองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดาเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวอ๋อฮะตาจู่รอนู้นัวมองจุนจวนนู้ตีเก่าเจ้าลู่ยี่ลินตู้นัวนมานั่งยวนเตายมัวกันขอเชิญมานั่งลู่ลู่เฮงนั่งยวนย้อจวนเดากือยังเลเจ้าเจ้ามองจู่ช่างเจ้าเฟ่งปัวเดาแท้แกล้งอ๋อมาทงเก่าปอตั้งกูเตาหาตั้งเล่งตือกือมีย้อจวนพื้นที่เสียงโดยเจกูอยู่จู่เตาเจียงฟางห้านตู้นัวนั่งลู่ลู่เฮงเลเตาเก๋มองขอตื้อนัวเรากูอยู่เตาสวดสืบจวนเดอะเก๋จังก็จังเช่ห้านางลูลูฟัวจวมอาปี้ลงเป๋าเลยย่อจวนเปตรงต่อช้ามาฟัวจวนจ้าฟัวจวนนอเลยมาสดเลยอยู่เตาใช้ชวนมีทุกแข้งตัวรองจังหอเตาใจเต้กำมอเขาถั่วกึนรูเต้ฟัวเต้จวนตัวเตาอ๋อเอสังลูชวนนัวมัวเก๋เชาจู่จวมเป๊ะจ้อนะจุกตินิ่งจังพงยืดสดเลยเอจวนซื้อนัวนัวเจ้กูอยู่ลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเจอวยเก๋เออิปลาหนูเจกูหมาลูใช้จนต้องเต๋อคือเมสดเลยชาวตัวอ๋อเมนุ่งตัวสุดต้องจวนย้อจัวขอตือลูจอตือลูเสียงตือฟัวจัวจงเลยจางซื้อชาวต้องเต๋อเดาสุดต้องตัวทางเปะเต่าจนเดินดูสุดต้องจัวฮาลูมองเต๋อลูเสียงจังใหม่เดาตัวเต่าจัวตุงเบอร์สุดต้องคือย่อสุนจื้อเป้อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างหล่อซื้อชาวต้องเติมคอมเมนต์ตัวเตาจัวตูเพจเฟซบุ๊กกุยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตฮะคอมเมนต์ตัวเตาจัวหูกูตูติ๊กต็อกเตาอ๋อจะพุ่งยืดกูไม่ย้อจะหูติ๊กต็อกเนอะมาชาวต้องเติมถังเปิดตัวเตาเออิปลาโนเจมกูมาเลยจ้อการดูเต้นต้องเติมจัวเปย์ย้อนน่ะจะกูตีนิ่งจังพุ่งยืดสดเรากูไม่ชาวต้องเติมตัวอ๋อเอจวนซื้อนัวโนเจกูอย่าหลุดจ้ออีช่างชัวปังแสงจัวอีแรงพงยืกือช่องต้องเต๋อตัวสือลุ่มเบหะตาวังมาอยู่อีแรงพงยืกือย่อจะหูติ๊กต่อช่องต้องเต๋อตัวหะตาสังท้อนนงอีช่างสัวปังแสงกือมัวลุ่มเบหะตากือตี้จือซื้อลู่นมากุ้มบางเตาอีช่างสัวปังแสงกือยอ
ค่ะเสียงช่งยอตุกือฮูร่างชัวปังเสียงหนัวมัวลุ่มเบฮัตากุตี้จือซื้อลู่เอกุมัวร่างหนัวมัวจออัวก็ตู้ฮะมัวจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าเตาลู่กงเก๋หล่อเจนึ่งอัวเก๋เออิปลากุมันตรกังลู่เต้นเต้าเต๋อจัวเป้จ๋อหน้าจือกุตี้นิ่งจางพงยืดสดเล่า

0: มาจวนซื้อนัวนุเจกุยัวดอกังลูเต้นเต้าเต่าเต่าเปย์จอหน้าจึกที่นิ่งจางพงยืดสดเหล่ากือเมช่องเต้าเต่าตัวกงเกลโลเจทางเปย์อัวเกอมากูมัวอีตูหน้าเจสิงมงห่างย่อจัวลู่จอบ่อหอยเดิร์ดเดิร์ดลู่เสียงนานกุนเต่าสุดต้องตัวกงเกลโลเจทางเปย์อัวเกมากูขาตัวหาตามย่อจนเดิร์ดมีลู่จอบ่อหอยเดิร์ดลู่เสียงนานมานางลู่ลู่เห็นเลยหรอลูเต้าช่างยีนู้เหล่าโลมาลูลูลูเห็นมาก็ลูเจนูเจกูย้อนเจจนเดาอ่านดูเลยหังเลยฮะหนูมากูอ่านชนใช้คือเลยฮะหนูหอมากูสั่งลูชวนหนูเชื่อถืออ่าจุดก็ฮะก็เจนิงหอเอฮออยู่เต้าเจงฟังอ่าใช้ชัวตูแข้งเตะเท่าเจมโยฮาตาอยู่ย้อนเจจนดูเลยหังเลยเตะเท่าปู่เต้าฮาตาเลยลูลูลูเห็นฮะหนูลูชัวอ่าเลยจ่อเห็นตัวหนูเจอยู่เตาเจงฟังอยู่เตาจื้อเต๋อชอยอเจชอยอจวมฮูเจเหล่าจังเตเถาเกมยอดเล่นนั่งรู้รู้เห็นเถายังมอนดูขอคือจองชัยฮะเชิญหนูเจเถายังมอนดูอ๋อเอเตเถาเกยอหาตาเป็นยอเจนดูเล่นหนูเจปื้อเจ้าจูชอเจ้าจูรู้รู้เห็นฮะจังเกรู้รู้เจอยู่ฮอดจืดหนอเจอยู่อัวจวมเมื่อเตสื่อเชงเตาอยู่เตาอัวลุชาซื้อซื้ออ๋อนุ่งปอนจงหาตานางโปลูลูโปมวดเลลูจังหอยัวอวดจวมอายุจื้อจื้อแย่งเลนเตามากูเชิดจู่เอวจอมเตาเกือหอขาดตัวฮะจื้อมึงยออีตูน่าเจสิงมงเฮาย่อจวบพยาวกุนเตาสู่ต้องตัวกงเกลอเจทางเปกโอเคฮะมาอวดจอมเตานะเกือเตาสู่ต้องตัวปังจั่วฉังกันดูสู่ต้องจั่วหอฮะมวดจอพงยือเกือเช่าเตาเตาตัวฮะอีเล็งพงยืนลีท่อเยอะชงจุกก็ให้อ๋อกูสังหาตากูยัวเต้ก็เล่นต้องเต๋อโนต้าสืมาหนูฮอดเด้งเก็บลูกเก็บมึงจะสังเสาเหรอฮะต้าสืมาปะตั้งกูใช้หนูเจชงอย่างเล็กก็กูขาตัวหาตันเต๋อไม่รู้จอหางชงนางกูหลุ่ยเลยฮะหนูอ๋อมาอวดจอมเต่าคือก็หอขาตัวอ๋อฮะไม่เจ้าจ้องเกินเก่าหาเยอะชงเถอยังมอนตู้ตัวมาเยอะชงจะไม่เฉาชัวเล่งเฉาถูอวดจอมเต่าจัวไม่จ่อสติกเกิลตามเต้าเห็นคือเมสังตัวเชิญลุกหลังลู่จูปูจกูฮะเมปังจวบนากดไลค์กดแชร์ฮะมาอวดจอมเตาอ๋ออีเลงพงยืดจวนจื้อฮะก็เชิญเต้าเต๋าตัวกงเกลอเจอวเกทอลูจ้าโนมากูมัวเชาเจเกียวเอกุมบ้างเตาโนเจกุมากจอจัวเป๊ะสุดเลยลูกงเกลอเจอวเกอ๋อฮะอีเลงพงยืนจื้อฮะออรพินก็กูหาตามย้อนชงก็ย้อนจะหุ่นรงเจงใหม่เนอะก็หาตามช้าช้างดูเลยหนอจึกูจึชังกูบอกตือฟ้อยจัวสั่งสื่อตั้งต่อชงมันจงจงดูเลยหนออ่ามาก็กูหาตาเถารู้ชื่อเหากูยังเลยใบเปล่ามงชัยกูอ้วนเต้ยงกังรายการหนูเจก็ย้อนตัวเดอร์บริเวณคูเมืองมากูมวนนางลู่ฮะหนูอ๋อมาลู่นางเช้าคอมินจื้อฮะอัวจอมเตากูก็หอขาดตัวอ๋อก็กูหาตาเชติตีเห็นเลยมาจังก็จังเชลิงตือกูย้อนจะหุ่นรงเต้เถานางลู่มาอยู่ฟ้ออัวจัวเชติตีเห็นมาจังก็จังเชอยู่เตาสวดสื่อเกินเก่ากูรู้ชันเต็นเตอ๋อวิย้อนหาตาเชติตีเห็นเลยมาอวดจอมเต้าคือก็หอขาดตัวหอฮะอีเลงพงยืดจวนหรือฮะสายใจก็กูหาตานู้นัวก็ย้อจวนเต่าแม่มาไล่หนอนู้นัวนางกูลูลูเลยฮะมวดจวมินซื้อมาอวดจอมเต่าคือหอขาดตัวหอฮะอีเลงพงยืนหรือฮะธีรพจน์ก็กูหาตาก็จะมีตู้มีวัวมองอวดหลังอวดหลวดย้อจวนตรวจแจ้งกรุงเทพต่างเหล่ามาชัวหน้าฮะซื้ออ้อเลงเราเล่าย้อนเต่าเจซื้อสังทอเกลโลเจนหอมลงชงช่างหาตากูหนาโนมาอีปลากูมัวเสาเจแกนุเจกุมบ้างเตากูหมักจอจุกอธีรพจน์ฮะอีเลงพงยืฮะบุญคุณชีวิตก็กูหาตาย้อตัวดอยสะเก็ดนอนรอเตาชงเหงหนอมาอวดช่องเตาเนะคือหอขาดตัวฮะมีเอาไปเลงทอเกลอเจตัวมาอีปลากูมัวเสานุเจกุมบ้างเตากูหมักจอจวบเป๊สดเล่าเตาลุนนองอวดเกฝิ่งเตาเมียอย่าจูนู่นหนาเลยมาฝิ่งเตาหอทอเกลอเจฮะจูนู่นหนาตัวนุเจกูบ้างเตากูหมักจอเนอฮะอีเลงพงยื ไม่นั่งห้าก็กูหาย้อสองตัวฮะก็หาตาก็ย้อตัวหรือเตะเฉาหนอฟูจูกูกูเกินเก่าเลยยืนยูเจแหงมาสั่งรู้ชัวหนัวเช่ารู้ลังรู้สูปูตัวเป๊ะย้อนน่ะจะกูที่นิ่งจังเตะเถ่าเมย์มัวรู้รู้เขาหรือย้อตัวหรือเตะเฉาเอวตัวยืนยูวังยูเจเช่าไม่รู้ลังรู้สูสั่งรู้ชัวหนัวเช่าชาปูตัวเมย์ชัวชัวเล่งชัวตัวเนอะฮะอีเล่งพงยืนจือฮะกูเห็นชื่อเต้าก็ลุ้มเบมารังจื้อฮะอ๋อก็กูหาตาก็นุ่งย้อจวนเดือดเชียวรอชัวมาว่าจังเต้าคือลูกปังจวดจังกันดูสุดต้องจวดฮาลุมองเดือดรู้เสียงเชิงใหม่คือย้อจวนเดือดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์อ๋อมาว่าจังเต้าจวนเมย์ชัวชัวเล่งชัวตูมาฟิงเต้าจ๋อพงยืนคือย้อจวนหูติ๊กตอกเต้าเต้ากูก็ชื่อยังคือลูเต้เมย์เล่นเต้าเดือดนัวล้อเมย์ชัวสังลีจังอ๋อเอว่าจังเราจะเมสวดเราคือเมลูปังจวดฉันกำดูสุดต้องจวดฮาลุมองดัดรู้เสียงจังใหม่ฮะมารู้เสหกูฮาตาเสใช้กังเก่าเลมตื้อหยวดตังเหล่าฮะมาชัวกูยังเลมเจ้าช่างนาทีเหล่าซื้อเจกูหอยวะลูจออีร่างชัวปังเสียงอวยอีร่างต่ออันเก่าเอร่างนัวนุเจกูยัวลูจอร่างชัวปังเสียงคือยอเพ่งเล่ายอตุกือหูร่างชัวปังเสียงนัวมัวลุ่มเปหาตาหยีเล่าหยีกรอเฮามาร่างนัวกูยัวมอจอจวมอีตูจื้อเจย้อจวนหน้าห้องใต้ดอกลู่เสียงจังใหม่ทอตัวเจกูกูหอมมอจออวยร่างต่อกันเกิดจวมเป๊สดเล่าลูกงเกลอเจหนึ่งอัวเกอเอมอนัวนุเจกูยมอนดูสุต้องจวลูเสาเบาเลนัวเหล่าซื้อเอพิกีเซิงจูเถาลู่เสหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปมาตะกันลูซึ้งจื้อตัวอัวช่องเตาจวสดเล่าสดเล่าย้อจอง
1: ก็เกินเด็กเกินเกินเถอะว่าหัวหน้าห้องสิหอนี่น้อยอุเตสิหย
2: อชาลิตี้จะจานี่ยี่เหล่ายี่รุ่งเจ้าหอโอเคยี่เหล่ายี่โดเฮาเลยสิเถอะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมโชเปอร
2: ์มาซุงค่ะ
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

The way killer say, Takata for that Milala, let you talk back. Each way by trailer, Lachon the Dabit the Duke go to gay. Poco, Lepit de la Pamite co, Nini chocolate with tea. Palapadosa, Timio talk by Lepidu, Kodoka, Palamuko, Jewel Chagata, Clerk we go to gay. A ludo pedo, Tealer, Ta la, Tealer, Ta la, Tea la, Mita de la Sai Abbe. โอหิเนทูทูเลฟอกุลซาดอสบลือเกอกะโลตเพลดอตเพลโลเคเลมือตุมิเลอะเฮลีฮากิเตลอทีเลปะดึกกะปาเซดะพาปุโจเมดีลออะโพเซดะพากะซีแคลเลอะลูโดกะเดดึปะเมเกมีตะเตเลมะชาคอตะเตเลมะนาคอกะบาเจลอปิปอกอมลอเด

ดอปูแวปากะยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Mưa đâu vừa về mưa gà party phơi phì co gà nó bà tôi còn lát xa đời ya Pomola Varanya phải phải rốt nó phải lỡ vị trí yếu lừa lọ cả cho tè về kỳ mẹ Sở Văn Thọ Chiang Mai từ tòa ý nó sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลาซาตาเชกต่อเลอฮาลคอปาคืนนารีและตุเลนุยนารีเนาะกันนันดอบกากว่าดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอพาบาโค FM 104.25เมกะเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าประเสริฐเนาะเบอร์โทรศัพท์แต่เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนนุ้ยคือวาวานุ้ยอะแล้วก็ไปอีแลกาตมูกันนาซาตาซาวีบอลเลบเลอร์หรือโพทาโพเนาะเนอโทรศัพท์แพสเซจเมตเมแลกากาอีกว่าดับกาเลอร์แฟนเพจ Facebook ค่ะออนไลน์เนาะเลอร์ TikTok ค่ะเดอเฮตตัวโตโจเฮเคโดกนาเซเนาะเฮตัวโตโจว่าคอลลอสเซกันเลยเนาะโอเคสกอลาซาดีอีเนาะเบอร์โทรศัพท์พี่จะเต็มมือขอนี่เนาะแฮโทรศัพท์แพเซเนาะดีในจ้านี้เนาะตาเชิญก็ต่อเตินาเรตปุยเดอร์เบอร์ก็อทอตาซาวีและก็ยอกยออกล็อกแลเดอร์ตากระเจาะตาบอบาเนาะดีในจ้านี้และก็นาดอกว่าตาซาวีเตเพลมือขอดับเบิ้ลเฮเคโดกนาเนาะเตเพลคอลเลอร์เทวดาซาฮารอเนาะดอลเลอร์ติดต่อปูเตวดาเคยกันนาตาสวีเนื้อซาเออนอเวนอเอียตาดินเนจ่าตาสวีเตเพลไม่กระเตอซาฮาร์ก็ไม่กระเตอจะอ้อถอยนะ

Que te vedali tasavi ki ple no sahara ne sa e nom kho de vete o di tasavi le ke yo tasavi lo ga sahara lo mi no tasavi lo ga sahara mo cha le pa ken na ta poni sa tahara ka no su mu sa pri no je ka no mo cha su me to mu sa me te pri sa me khu te ba no mi va no he ba lo sa e lo ke ke cha ra ra no ta ko mi ko cha te si เรื่องนตุกอตาเลมีเลยจ้าว่ามึงจ้าปะแต่ตาก็จ้าเนี่ยอุดเพื่อเธอว่าน้อตามือตาเปิ้ลมีเงน้อตาเครือสูเครือซ้ำมีเงอาเฮอุปเจเจโจวีอาคริทอน้อมึงจ้าอาไม่ให้อาไม่ให้เปิดต่อเลิกต่ออุโมงค์วิลินี้ปะเกิดแกเกปะเกิดมาที่จะหล่อเลิกปะเลสีน้อตาคันเนี่ยอุดเวลเลิกปะเกิดจ้าปะบาตัวที่เราซาปะบาแกเกิดดาเวน้อที่นี่จ้านี่ตาเลิกประมาณสิปะบาเฮกิเฮบาลอซาราราเอกุยลอซาราราน้อมาลานีบากาเตลปะกะคือตุสิญานาเปอร์มาเปอร์นอมีนอตบาชมโมดินีบากว่าเรื่องกระจาสิญานาเปอร์ละเกงกระจาบาลีดิซอตดิญาอีนอนีงกระจาเลียตดิญาอีนออตออตออลาเรดนาเลียนอตดิญาเนนีเกลุกลุกเวออกกำลังกายเลียตดิญาเนเนแลตัวเดือดตัวเจ้าเราซาเดือดพอเล่นในแอนกุยแล้วตากระตุ้นแล้วมือมือเปื่อยเปื่อยเลียนอตาใครเดืออากระแกตาเลืออาชดเชยเนาะและเลือตาแม่เนาะเดืออากระตาที่ซอประมาที่ฉลอเนาะตาคือตาว่าประชุมมูลที่ฉลอตาประไม่ชุมมูลแล้วตาเกะตาเกะเฮาปะประไม่ชุมมูลแล้วตาตาเดือดก็โมกเธอและเมื่อเลือกประตาชุมมูลคือทอติติดีนี่จ้าเนี่ยเนาะอีกาเดอร์พัตเตอร์บางการเดอร์ตัชมิชมโอตาโอมุตการ์การ์นะตการ์นี่ตการ์การ์ตุกอตุดิโซลาซาวามุจามตติตาตัดเลือดให้คือสูงคือสั้นเนี่ยโอโกกาตัดเตลเลอร์จกาตัดเตลเลอร์น้องมุจาอาปูขีดตอนนี้น้องดิโซมือเชทอน้องมือเชทอมือเปอร์ทอนี้วิกระมือฮัลโลป้ามือร้อนหนึ่งนี้น้องดิเนจเดอร์เฮกิเฮบาดอปเวกอดีกอการ์นะฮักกี้ขนาดก็ดอกกว่าตากระจอกเนาะอีกาจิกเตตากระจอกชิเกอาแกตากระจอกตากูบากูเซบาคาเดตาชูตาชาเลอาเฮเวดาเลตาชูคาตาเชกต่อเฮเวดาเดที่ดกที่ดูเนาะเลตาชูคาดีเนาะอโนเฮเตอร์นี้นึกแต่กว่าตาชาจะหลอกนี่นึกแต่บาลีตาชาเปิดเจอจื้อโรคไข้เลือดออกเนาะดิซอเลอร์ตาชาโรคไข้เลือดออกเปิดเจอจื้อแค่นี้อาแกตาชาเลเฮเลตาชูคาหมอเปิดเจอแลดีลอเนาะเริ่มตาปิลิปโลโออาปูที่อุทธรามตานี่นอแลแกเกอโพลีแฮแกเกดับปุจโจเนาะเฮเอเรบกะแต่ใครเนี้ยเกี่ยวก็ไม่เปิดทอนเนาะเกิดดิซอเลอร์โลโกโคซาชาจิตกี้คอตกี้แมคลิปกัวปูนิชาวิบากันเนี่ยออมเมอทิตวีวะเนาะดอบาเลอร์บาปโลบดอลซาร่าก็เตือนเนาะมีโพซาโฮโพชิบาเลอร์เนาะโอบูลาซาเดอร์ทีอุทธรามความบาลานซ์เนี่ยกว่าบาวาเนาะดิเนจานี้ตาเลอร์นึกกรอกับปโลบดอลซาเซเนาะนึกกว่าตาเลอร์โอเดอร์โคเดอร์เคเดอร์ปูตาเลอร์เตลอทีมตานี่นัตบะเมอร์เลอร์ปโจไลดิลอวาวีทีเลอร์เตลอตาฮันหลอปูกอเนาะกะบิกะเบอร์มื้อนี้มื้อหนอเนาะแม่ตึกนี่ก็บีก็บ่ติล้อเลยสายอาเบดเนาะอาแกตาคาเลมาสีคือประโจโพมีในมีเลพิปปูเนาะแม่โอเลตับละเดอทุกสีเลิกกรอกอ่ะเนาะตะมื้อเลประโจให้เอนายากันยุงเนาะนึกกว่าเรากวนก็จ๋าเนาะนโพอ่ะโลเมโกอานีเรกตึตึเดอและโอกสีสระเคล้ๆเนาะอันเนาะเฮคีตาชาอยู่อาชีน้อยคันเนี้ยก็ดาเลอโรคฉี่หนูน้อยคันเนี้ยดิซอเลอเปิดทวายดาเลอตับดิพกาเนาะแล้วก็อาจจะเกิดกับอวดาเลอฉี่ข้อปูกว่าไปแล้วเดินหลอบูฉี่ข้อปูตานี่เนาะดิซอบาระห้าเลอที่โดเนาะที่โดลอวีบาระแก่ตับดิพกาและฉี่ชาก็อันตานเนาะอาแก่เกตาจุตาขาเนาะไม่แห่บัตที่บัตโดเกเรปกาเดิมคือแก่ดิซอเลอตาชุตาชาเซตาคันเนี้ยอาแก่ก็เปิดทวายดิซอเลอโลโก้ก็เจอละชาเนาะแมคคลิปูโกเนาะแมคคลิปูโกเนาะดิเนจ้านี่ตาเลนเกอร์กรอกอะเนาะตรอกอะปลอปดอลซาพลอก็พลอบากาก็ดะเกือบโอกบากาก็ขอบิขอพลอเบพัดทอตือลกคอลิมูตัวเนี่ยเนาะปกก็จะแลปอยก็อยากจะก็บาจะซะพี่เนาะวิซาจูแลกาสิญางเกเตยปกก็อย่าละดิซอเลรองเท้าบูทเนาะเลยพอยก็อย่าละบาลาจะซะพี่เนาะจิแต่ใครวิซาจูเนาะเด้อแม่ก็พอที่พอนอนจะเตพอเลิกก็ดะจึ๊บ
ชื่อพลอยแก้ถุงมือเนาะแม่โอเลทีเลอาเบเอเบเซดีดีเนาะดินเนจานี่นะแม่ฮาเกเดอร์ซื้อคือละซื้อคือชื่อซื้อคือขอเดียกกับเชียกกับเชียร์เนาะเสร็จแล้วก็มีก่อทีเนาะดอลเลอร์เซอร์จากอากอดาตาชุดตาชาบาคาเดอร์ระบบทางเดินอาหารหน่อยค่ะในแกเฮเวดาดิซอลเลอร์เฮือพลูเฮือประชานอนจุ๋ยจันนี้นอนบาราออบาตาออตาออเลอร์เตปอกระเชกระเชอออตาออตาออเลอร์ปะพอลุตัดเดินใหญ่ละออกิดาละรอเนาะอาชีบอกว่าเนาะดินในจันนี้แต่ระดับเรก็จะตือออตาออตาออลาเรดับกาซึ่งก็จะเสร็จแล้วก็มีก่อที่ออทีเลอร์อากระเชกระเชอเนาะมากัวมามีว่าคลอทีตะคาคอเนาะไม่กระดอมตาออดิซอจิเต้เนาะหมอแล้วตัดตัวนี้ไงวิเลออเกลโลกอนี่เดี๋ยวแม่จะผ่ามือนี่มือเนาะเรกตัดตัวบ่าออบ่าให้ขอให้เพลูประชาเซเนาะเราชอเลือกภาษาโฮเดอร์พลิซับกันนี่บ่าเพลอบดอลาซาเกเกดอลุยตาจาตาชันละบ่าค่าเดอร์ปะเบปะกึปะเบปะกึปะแม่คลีปูร่วมตันหน่อยค่ะนี่ดิซอบาราเบกึปูหล่อเนาะซาหรือซาแควทีออเลือกว่าขอค่ะเนาะดิซอดูแลแล้วเลฉีกปูแล้วตาสุรอจิๆเนาะเดอแก้ได้ซอเริ่มนึกขอถ้าถอดจอนได้ซออับบิจอจิๆอย่างเนาะไอ้ก็ได้แล้วนำกัดเท้าเซแมคลิปูก็แมคลิกูโคเฮในคานิเซจีเนาะโอเจดีในจ้านี้เลยคือตื่นเนาะซื้อคือจื้อซื้อคือขอได้ซอกระเชกกระเชกเนาะชัวเดียคือวิกก็ได้ซอเชกาลาซอเนาะได้ซอเริ่มเนี่ยแม่รู้จิ๋วรู้น้อยเนาะอีคานี้คือกรอกค่ะพอเราประตูเมื่อเริ่มนึกจื้อหนูชื่อนึกขอนึกเบนกึนี่อาแก้ที่ซอลเลอร์ก็ดาอักเสบเนาะเราชอลเลอร์แมคลิปูจีเนาะดินในชั้นนี้พอเราไปดอลาซาบีตาชาเลอร์เฮเวดาบาคาเดลเลอร์อากวาดาอิสุกอิสัยเนาะโรควิสจุโรคสุกใสเนาะโรคสุกใสเนี่ยพอเนี่ยก็จะแล่สลับมือจะทราบวินาทีอาแก้ที่ซอลเลอร์อิสุกอิสัยเนี่ยกะแต่ใครนี่อาร์ตเกียร์กับการเลือกกับบ้านเนี่ยเนาะมีเวดาเลอร์โพซาโฮโพชิเนาะปะโจโพกันแล้วโอสกอลซาร่าเนาะดิเนจานี่เลยค่ะแม่บาเดอร์วีก็จะตือโอเจเนาะโอเจวีก็ดอตะบะสัวมอตะคือตะคอสกอลซาวะซึคือจื้อชูชูเนาะถ้าใครเนี่ยเปิดถอดที่ซอลเลอร์โลโก้วีก็ดอเลอร์เนจื้อนครนี่อะเกดิซอลเลอร์อะเดอพีชูชูทอนะเนาะเดอพีชูชูทอนะค่ะเดออะกซากิซากเวเจเนาะดิเนจาเดอบาปอลอปดอลซาเกเกดอลลุดอลตะคะบาคาเดอมูชัวปาเนาะแลตอลที่ดกกว่าตาเนาะบาลาเนตินีกว่ามุนอมูพะชาล้อมมูลอแกกว่าบาลาเดอออทอพาเลคัดอัลตาดิเนาะเดอทอมเลอก็ดำหมูอ้วนแล้วดิมอบาลาบาแล้วพอบาลตอนนี้แกดิซอเลอร์หมูอู้ชั่วปะแม่แม่มาคิดจุดเคลือบามาจีเคลือเดอร์อาชั่วปะแล้วตือเลอร์สะสมมูลผีซีจมตอนนี้เซจีนอดีในชาตินี้บาปลอบดอลซากิกินอจื้อแม่บิดจอเช็คการแม่บิดจอกิคือตือเดอร์ตือบาลแล้วพอหมูอู้พลีตือบาลแล้วพอเลอปักไฟนอปะอ้อทอมหมูอู้อะปลอบดอลซานอเลอตาจูค่ะอาตาเชอก็ต่อดีอีแฮตเตอร์ว่าภาษีเงาขึ้นหน้าโอเวดาเปรย์อีเนาะเลกันนาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคิปเลยเนาะเลกันเลอเนอแอดอกเกอร์เคดอกันนาตาซาวีเนาะเคดอกันนาเซเดียดอเตอร์เพลคว่าคิปเลยคว่ากว่าแม็กลือเดอร์เพื่อก็ถอยหน้าเนาะเดอร์ดินิจานี้เลกันนากว่าตาซาวีเลอะอาพงอาตามือขอบปลาโอเลอะเสมืองเคดอกันนาเนาะเจ้าวัดดีเนาะแต่เวดาเกอโอดอนนาขวาเนาะดินิจานี่แลกกันนะสกอกกันเนาะแลกตะมุกันนะซะตะซะอยู่เคกันนะละเคลียวตะเชกตอแม่เหลือเด้อออไทนาตะคลือบ่เนาะโทรศัพท์เปอร์ทอลิดินิจานี่กันนะสกอตะซะอยู่กันเนาะ

Nó đã vừa về thôi ra sao ôm ra sờ lư gà nó ta lư lơ từ sao phi nó là sao và bà gà tôi được tôi chụp qua lơ online nó phải ít quá đâu qua sờ lư gà chế nó nhìn ta bà đã ôm chụp qua đi chế khi cân à ta sao vì lơ mổ mổ nó thì lo qua có gà nó ta lư nó đó lơ bà thì phải phải cho chạy nhà mình ủng chụp với cái đi coi gà đã lỡ online sớm lướt gà nó khi cái nào ta sẽ vì qua ta chưa có tóc cái quê đỡ mẹ clear được có thể nằm mẹ được clear được vì sao chú nó có nó hai cái nào đó ta cứ chọn đó chỉ kẹ ý khai này kẹ ta cứ chọn lỡ mù gò nó mới chạp về hết tê cái đó bởi vẻ bà bởi lọc đó lỡ ta chú khá ta chơi cái tò à tê vay đà hô khô lọ tớ sư bà ta tò gọi hô khô lạ nó đi xó lỡ ta tê kì tớ vò lỡ âm phơ chiêng đào về kì mẹ nó hê vay đà đi xó lỡ mù khô chú an ni nó đi nế cha ni bà lỡ quả chơi ta tớ bà bà nó quả chơi kle mứ kle bô mù pà chà đơ lẹ kle kì vay đà mơ lỡ bà sổ mò kle mứ kle bô xê nó อีกคันนี้โอทอเวดาแพลเลอร์เกล็ดมือเกล็ดโบลปะปะเลอำเภอเชียงดาวเนาะดิซออากวดาถนนเชียงดาวเมืองคองเนาะกิโลเมตรอันนอเกติชีและตุลาโนเกติชีเตอร์แพลเลอร์อาแก้แกล้ผัดเดลือกวดาแยกสารแขวงเชียงดาวเนาะตะแคนเฮวดาเริ่มมุขจูเนาะดูถอเมื่อเลอร์มอตตุนตอกาดนี่และเซตแกล้ตะปะเดจันนี่ก็บลอนและเซกี้ขี้ปั๊มเนาะอีกคันนี้เดอร์ดิซอไฟปกครองเนาะตัวเดอร์ตัวเจ้าลาซาเดอร์หมวดทางหลวงเนาะไปเลิกกว่าแชร์เลิกแกล้มือแกล้มโบเลอร์เชียงดาวดอลเลอร์อบตเชียงดาวเนาะและฮีตาเซตาเจ็บเนาะและมาคีฮอโคเศรษฐูเลอร์เอาอูดนอกแกล้เนาะเมื่อเลิกมาตะตึงตะกะและเกซีและเกยอเวกตเวดีอาคลีจะดีเนาะดินเนจ่าเดิมแล้วมัวบกว่าเวดาบักก็เดิมทีจะต่อต่อเจเนาะจะถอดเลือกก่อนเนาะแต่เวดาแพลเลอร์จุดสะพานบ้านดงเชียงดาวเนาะตาเชื่อต่อเลือกข้อนาริคีชีเยหมู่ข้อนี้เนาะทีโอเวดาตาบาเลือกเมจจุดลุยชีเนาะดอลเลอร์โอเตอร์จุดลุยเชียเมจเนาะดอลเลอร์แต่เวดาโอมอเพียมมาบาเตอร์ตือเลือกที่โดว่าวีก็ดอลเลอร์เมื่อจากใครนี่ตัวสิ่งยาบ้าเนาะอีกคันนั้นเริ่มมุ่งหอเนาะแต่คือว่าแกตาแกจอดเริ่มมุ่งหอนุ่มจ่าไปเห็นแต่คือดอกเบี้ยเนาะดอลเลอร์อาก็ดาโตตัวต่อคอลเลอร์บ้านศพอ้อตำบลแม่นะเนาะตาเชื่อคือตอนเลิกคนนาริภาพพอนี้อามากว่าเลิศทีเนาะทีเลิศทีโกลบุนีโอตาบาเลิศเซอร์จุดติเชียเม็ดเนาะเนื้อโลกาอาตาทอทอเมื่อจ่าโอ้ดิซอมาพี่เตอบัตที่บัตโดมเตอดูแลเลิศประเดิมตลอดที่ว่าอาแม่โดนแล้วเริ่มประเดิมเพราะหล่อนี่กูเวดาเริ่มลุยเม็ดถอดเสื้อพกโขนเนาะวิก็ได้อาก็ดาจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะวิวเนาะเดอโอเวดาดิซอเลอร์ขี่จุดขี่ชีเนาะขี่ชีเม็ดเนาะทีนี้จะนี่ดิซอมุกโขดปัจจุรันแหละว่าเดอที่ไม่ย้อนเราเดอก็โอ้เดอไพ่อีเนาะทีนี้จะเดอบาข้อกว่าคุยๆบาค่าเดิมมุกโขจูจิอาชิชกาน้องเนอโอบุที่นี่ที่เนี่ยบาปลอบดอลซาราชิเกเลกาแล้วเดอโอบุลซาเดทีเนาะดินเนจานี่มุกโขไม่จูอันนี้อันนี้บาข้อกันนาตากระจกคุยๆเนาะเดออำเภอเชียงดาวเนาะเดอมาหลอกก็ปุกก็ปาแกแล้วอบตอบจพอแขวซับกามือข้อตัวเจอมาเจอปะหิโพก็โพติข้อแม่ตัวก่อเลอตาติตาติมีกิจจากีเนาะเดออันนอกก่อนในตัวมิที่อำเภอเชียงดาวก็อำเภอเนาะที่ซอยเลยประมาณล้อนี่เมื่อเลิกกว่าเชยประหิโพก็โพเกเนาะไม่มีเลิกแต่ดิยาอีเนาะมุขโขจูดีเนาะดินเนจ่าเดอบาพลอบดอลซาดีเนาะตาโอชูเคตาเลตาเกบาข้อพลอบดอลเลอร์ที่โดมตาเจเนาะอีกคันนี้ไม่มีเลิกก็จะแต่ถ้าเขาปาร์ปาเนี่ยแต่ดามุขโขจูดีมีชีเปอร์เซ็นเนาะเดอตาตะเกตวอลเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวลำปางเวพะเยาเวน่านเวอุตรดิตเวตากเวพิษณุโลกก็ดอลเวเพชรบูรณ์เนาะบาพลอบดอลิซอเลอร์มุขโจูบาตตอเนาะบาตตอนี่ก็จูโดบาตตอเดอตจูโอเจเนาะอีคาเดอแฮเตบาบาสิญญาเงินาโอเวดาเปื่ออีเนาะบาคาเดอร์มุขโจูเนาะเลิกก็จะแต่ถ้าเขาปาร์ปาดินี่จ้านี่ก็นาดอตาซาวิตเปลือกวิเลเกเลอร์ลือโพธาโพตัตตือตาเชอเกตอเหลอเนาะดิซอเลอร์เมื่อขอพัตตีอาคือโดเกินาทานแล้วมอคือขีหมอดินี่จ้านี่เมื่อขอเวนนอเป็นน้อยแม่จอแล้วแต่ดับ
มาได้อะมามีเริ่มมาได้เนาะตะดาเคยกันนาตะสวิเอนาตะกาเนาะกันนาตะเผลวิแลเกเลอร์หรือโพธาโพตะตึตะเชกตอเลอโลกอตกอลาซาเดจัสปิดอนาควินาริและตึเลอนาริติชีตะเชกตอเลปุปะกะหรือปะกะญอวิทยุคลือหลอกก็จะแตะเวกิแมสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดินิจานี่ลอพาลาซาไปอีเบมือซับคือโอเดกโลเดเจมีมอตามมือมือก็ค่ะตามเลยเนาะ

모기토

Zikirle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมกพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพวกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคเลยอย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนลั่นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
9: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบ

0: ประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2541พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นโดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแผลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุ

0: ว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนิคามนอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาสถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจ
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่ Impact เมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปฏิฐานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฮอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24ที่เป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,667 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา

0: วงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซานายาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอารีฟุลฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลเมียนาภูมิภาคอิรัวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพย่าไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละอด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประ

0: เทศกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป2ต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 น.สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาภเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดิน เริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย่อซอง
2: กดดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจตโทกาถ้ามีเกเวจอมออิลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมวิออกปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออกโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obio ni la huya te ga le le cha ta yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la ve yo me no khu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปื้ต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชิตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชักขไกเตฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุข้อเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: 哦，一定啊，丽丽，丽，车啥叫啥了？就是好是作弊，真咩？这个哪里大家了？快个大家提个，列提个提个，咋哎个？列来呀提个来阿罗，我回来回家吃着了没？列回啥？跑不要不要，你来回家，列卡达维，我要尿可乐一塔，卡达达维的快递不配不要。
1: 我不大家不要，也不哈得包托卡。大家不要尿呀，小可乐啊，喝的饱饱个米拉嘞。就包包路车大不要不要尿，然后压的怕尿的个。来个我不大家哦，可乐啊，喝。个铺个么大料，可个果个大给车为他把刀，我老不嘞，这个哩哩他。但是要也不要可乐拉车咋了？来个我不大家哦，可乐还有拉不要咩？还不要不要尿，然后压，可怕就包路车大为他去赔车哩呐。这个哩哩，托个咋咩？多咩？日咩？干咩？哈嘞多啥车哩呐？这里这边压个，你去太平个可乐嘞，木一个压赔为他把刀。我去这个哩。เลกาเลอจอยาคาสเปตอลาเชวีอานาอกอติพาเนคือตอดะเลปูวากะกิจูติกาลิเลกาอาชิยอตูยอยากาทะคะเดนหาซาดะกิสิแมและยันยิเวอยาเลชิริซอคโลกะสปุเตนียันยิเลฮิฮาปาออกูฮาปาคโลยันยอติชินีลอนเพวิโยและจะขอโทษกันยี่ฮินิชิขอขออุมขอฮาวิโอวิโอเนราหุยาติพาโอเตฮาเลเลวิออยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคากายเตฮาเลเลงาฮือลาฮูคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกิเชวิโยเชริคือโนฮือกากาเชวิโอคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยยาปือฮาวิออยาคโลทอกันพอติแกตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อและ AM ที่ฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สเปื้อเลนิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดตอกิเชวิโยขับพ่อซัพพอร์ตจากกูพ่อพอนาแล้วติแกในคือละหุชจิตะโอกาปิดักิเพวิโยและอย่าเพื่อฮาวิออยากะยูเวลาตาวิซาตาออลอติพาไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแล้วออเล่มือจากขะไก่ติแกเชียและพอนาเลอโอกาปิดักิเพวิโยแม่
0: จะได้คืองะคือเราเปิดใจรอแล้วอยู่เวลาแล้วเขามาดักไอตัวเวซาต้าไล่รอจอตาเวออคโลเรียวเราเปิดใจรอไงคือใจแก่ตักไอตัวเวแล้วยันยังไงหุ่มเหมียวคโลแพ็กไอเชฟเวอเจ้าย่ามือชามือยิ้มกับมือหอพ่อจ้าดักเวซาต้าเราติดพัฒนาเราไงคืออยู่เวลาแล้วใจแก่กาดักเจดักไอตัวโยแม่จุ้ยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อซาต้าพี่กาลาเวงหุ่มมียาติดพาเตกาลิเลกาลิชุดิเจวิโอยามุยลามาจากอติลอกุแลสติตะจิแมเฮปุขอวิกาลูลุลาหูลุฮาลุแพเวอีกะทูเวมีปะวิชุดิภาทะกูเฮเลฟาตะเจเฮโกชุดิซอคอลุกามุยจอมาเฮแมคาพ่อเชพ่อลูกาเลเลกาลิงาคือแทงเหมียวนาเตตอพ่อภาคอีสานพ่อกามุยจอมาเฮแมยันตาเลเลติชูติญคากายเจเลมุยจอมาเฮเวเลยันนี่ตาเลติชติญคะไกเจแมเลงอะคือแทมเหมียวนาเตตอพ่อโลมูหอมุยติดีมือลุลาตาวิเจเตอะเลเราเหมียวนาเตตอพ่อก็มือไกตุโยเจแมเฮกอนะคือแทมมีออนาเตตอพ่อยันซอปอวิออยามุยจอมาเฮลอเลติชินีตาเลติชติญอคโลก็เปื้อเลเลติชินีตาเลติชงานีงาคือแทมมีออคโลมุยาจกอยอกไตโยเจยาคากาเลแทมเหมียวนาติตอพ่อติกาติติแลลิภาคอีสานพ่อกาติกาติติออก็เจอมุนีตอพ่อกาติกาติติลอกกามุยลามาจาดูสิเจแม่เล่จะรับประทานคือติการเล็กกะซาตาคาเดพอหายุแม่และติยาลิมูฮอมุยลุพายุไต้ฝุ่นดอฟินโควิชกาจะได้คือแลมูฮอมุยลุจะได้ดีเล่มอนโทโจเจอเจียงก็เวให้ปั๊มเหมียวคลุลุโยเจียไม่ฮักกะลุเราจิแม่เล่ใครก็ให้ปั๊มมีพ่อกะมูฮอมุยลุพายุไต้ฝุ่นโควิชอเฮจาวิมุฮอมุยลุแผ่วิถะปะตอให้ปั๊มมีพ่อกะกูให้แล้วหายุกะตัวโปเล่ ขี้กอตีเตผาลอกกามมียากาสืบพอเปิดจีแม่ลีให้ป้ามีชอมมีอือเวชอมาวิมมีแพเวเล่งอ่ะคือมิงก็โคโลชอมาจาวินาบะนี่เต็มมีแพเวแม่ลีให้ป้ามีแลมิงก็กาอือจ้ามมียากามาจาเรียกก็มิงก็โคโลมมียาประชากรมาจาวินาบะติชอกาลานะมีอินเดียมีเจอยากให้จะได้คือให้ป้ามีนาบะหยอโคโลเชตาเฮวิโยเรียกเขาไงคือเตะเล็กๆสัตว์คาเดพอหายอยู่กุลากาวินาเรียกเขาอย่างนี้ไงคือให้มีกอคอลโลเล่จบเป้าเป้าลุยันสาลีมุยขันยิปเซจอตาเวเลน้ำไงคือให้เหมียวนาเตตอพ่ออย่างนี้กามุยเตฮาวิอาสิบเปอร์เซเคจอตาเฮวิจิแม่มุยจอมาวิออตีเลียสิบเปอร์เซอโคโลเชียวิออตีเตผาแลจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีไฮลำปาพะเยาน่านอุตรดิตากพิษณุโรธและจังหวัดเพชรบุรีตอพ่อเจเลติฮาเวียสิบเปอร์เซ่ของคนรู้เชตาเวมปุตตะเลพระอิสานพ่อกับสิบเปอร์เซ่จิแม่กุฏิพ่อเลกุฏิพ่อยันสาลีกุฏิพ่อขอสิบเปอร์เซ่เจถ้ามิงก็จะเตโตออสิบเปอร์เซ่มุ่งยึดต่อพ่อสิบเปอร์เซ่ถ้ามิงก็ขอเตโตพ่อเซ็ตสิบเปอร์เซ่เจเลขาพ่อเจพ่อโลกะมุ่งยึดจอมาเฮวิโยแม่เลชลาปตอวิอันยาลาหุยาติกาเลเลกะอ๋อเจ้ายาคัสเพตโตลาเชเวมอ๋อเจอได้ผาทะเลนี่คืกูให้กูฝากตัวปูนะลีติกาลิลิกาสัตติผาคาเดพอหาอยู่แม่และลิงอ่ะคือจาวาจิมายอคโลกาจะได้คือเวอย่าแลเลนัวแม่ไอพอเวมุยลาวิกะลุยะลาตาเววิยะเฮพอเวมุยลาลิกะลุยะลาตาเวจีดาวิกะติผาลุยะลาตาเวเลชะได้ผาคาเปยกะลิออเลมือละคนนับปีกอจุดาลาจุโยแม่เลเวียให้พ่อเวนักกู้หรือเวขับไปกันเลยนักกู้หรือตัวเฉพาะมาลุลาลอเล่นัวแม่ไอเวเลกะติผานะขับไปเลยนับปีหรือคอตีลู่ยาลาจุโยเลขาก็จะได้คือจังหวัดจิมายอคโลกาลีกะพอนีเชเวเลกรมโชลประทานกะซาตาปิลาเวนะเลกรมโชลประทานจิมายอคโลอีกะเพตโตคือขอกาขับไปจะได้คืออีกะกะติแพต่อเชวิเจแม่แต่หือจีดาวเวียแฮเลมุยลาวิกะนับปีหือคอลุตี้ลุผู้ลุลาปุวิทปะตออีกะเพยะเชวิจิแม่มาเพยะเวลาโกอีกะมาจาลาโกเลนับปีหืออีกะบิสิตอเอลาวิโยเลขะกว่าจีไมวินับปีหือกะอีกะอัจตะตุโยเจยักฮักะบิสิหลอวิเตแขมาเชเจเลอีกะนับปีหือจะชดิคือเลอเจียวเจ้าแก้กูเจ้าวิทปะตอนะมาบิสิตอลาเจเลขะกว่าชดิพาเท่ากับเรียงอ่ะคือซาตาคาเดกาพอหาอยู่เวยอมงาคือแท่งเหมียวนะเตตอพอกาชะได้ซ่อคอโลเล่ปุระเวเตซ่อคอเตแลเล่ชะได้ซ่อคอโลกาอีกากาฟาตาจอเวไลกาจอเฮวิแมลีกาทูเวกาเตกาเล่นิเวตยาทาเรียงอ่ะคือเวียให้พอกาอีกาทูเวลอแมเล่ปุระตาเวชะได้ซ่อคอโลอีกาทูแลลูวิซิเวียจะได้พากับฟูมาวิโยเล่มือฟ้าพ่อมาโกลิเวียให้พ่อแม่ไอพ่อจีไฮพ่อกาเล่ไล่กาโยแม่เรียกใครแต่แล้วชุดนี้คือวิโอย่านิเวติยาท่าไงคืออาจาวะจีใหม่เรียกอำเภอแม่ไอพ่อมุยลาจาเวทปาโตเล่อิกะลู่ยาลาวิเจใครแต่แล้วไงคือมียาเชตาเวเล่หนอบ้านผาใต้เล่ผาใต้ชองอ่ะคือลาหุยักษ์ค่ะอยู่ก็มาเล่ผาใต้เล่หมูติชนีตังโบท่าตอนเล่เตตอพออ้ําอ้ําเมฮาลิมเผลาเป้างานนาริชามูยีลาจาเลอออีกะลูยาลาเลลีอาปิเยติเยกะอีกะลุชเววิเจยาค่ะปิตุโกพอตอลากาวลอเล่คะเตแลมูมียาเยข้อกะอีกะลูลูลาเลลูวิซิเวกะกะผู้วิเจเล่คะกว่าจะได้คือเล่ขี้แหลกฝาเชเวปุราทากาติปอิกะลูบาจอวิโยเลบ้านผาใต้หมู่ติชนีตังโบท่าตอลินะกูหือปุเป้าเชวิชอติผาออนแนวจึพอแชแต่ก็แลเลออคากูปี้เวยาคาท่อเลติผาผาลอกจิคือเยติเชกือวือมากาวิถาปตอมาพอเชกาวิกาจอวินาเลียแค่กว่าจะได้คือเลียมียานักกู้รอปุเป้าเชตาวิอิกะเป้าเชวิติผาเลียคาปุกะพอโตละจะวิโยเลียววิอนีเยาเชจาวิเจจะได้คืออาปีนามิอูเลนาห้อยเลอาปีนามิอูเลนาห้อยเย นาลีกะอาเมียไทยกะอือลูฮาลูเตเลยกะลูใบวิเจลีอยากขยอตุตุกุพอตอลากาเลียวออตุมานานะเลียใครก็จะเกาบูดาเฮเลจอตาวิพุชิมอจิเตผาชอปุยกุกะก็จะเกาเลียอยากขยชอยาวิอาสะเลเลียวพุขะจาเลียอาสะสุขวิทยาทาจักขอมาเกาวิทปะตอนะเลียใครก็ติกาลีลิกะคาเดกาฟาวิโยแม่เลียใครก็จะได้คืออปตอท่าตอนพอกะอยากก็ไล่จะจิแม่เลี่ยงูยีลาวิถาปตอลีหนอท่าตอเลี่ยเพื่อไม่อายพออีกะรู้ใบเลยอยากก็ตื่นชีวินะเลี่ยมีฮัตตาคือกะก้ากะเตวิเจเลี่ยเขาก็จะได้คือยองบ้านปากแขมพ่อหมูติชแซตาโบท่าตอนพ่ออยากก็กะไกมากกะจิแม่เล่มูยิลาจาเลยกะลูบาวิทัปตอเลเคกออปตอเลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะคะเซติภากอติคอลุยและมูมียัทธะกะปิไกเชเวเจเลชกะอำเภอแม่อายนะเลโดท่าตอนติต่อพ่อมูยิลาจาวิทัปตอลูวิสิเวกาพุตาวิออลอซาตาติภายอใครเตแลเลออวิออเนลาหุยาติภาโอจังหวัดน่านพ่อกะอีกะถุวิแมเล่จังหวัดน่านตำบลท่าวังผาสีภูมิเล่ตำอำเภอท่าวังผาจะได้ตอพ่อกะกูให้แลฝากก็วิโยลิกากติยาราเชลจิแม่เรียกกว่าจังหวัดน่านกะตีจังหวัดโยเรียกจะขอป้อยกะถูเวไวจาเวนะเรียกกว่าจะกาลีลูวิสิวิกาผู้กะแพตโตราเชวิออเจติพาลิงาฮือตีกาลีลิกาจะได้เจ้าคอลุซาตาติพาคาเดพอหาอยู่เรียกแฮปเปอร์แฮคคอลุจ้าจ้ากะใจวิกาหลอกเก้ากาลีจอกเหตุแม่หรือลูฮาลูเตียลากโกอีกับปุชเวลาเวเลลูวิสิวิออเจติพะนี่คือชอยากเกี่ยวมากกาลาตูออโปนะสาตาพอหายูวิออโคกะเรื่องอะคือติกาลิลิกาอาชิยอตุทักคะเดหาซะแม่แต่ก็แลเรียออรอสาตาติพะอยู่เวลาแลจะเคชลากาลาวิโยแม่จ้าแลเรียติหลอกนะเกสิเรียออวิออเนี่ยละหุยาติพะโองาคือไทมีกอโคโลกาเรียชะได้คือวิออย่างาหืมมียาติผ่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐกเวชกาปาฮักขจ่วยจอเชฮิวิโยเอกอจะได้คือเล่ยไล่กากเวมอทอก้าอปีปีเจ้าเวชติผ่าแม่เล่ยสำนักงานขนส่งออกคอลุกไกแล้วข้อมูลกาจากวีเฮล่าอยู่ทอเปือขอนอกโกกเวน่าเล่ยไล่กานาลุลาเวเฮกอเล่ยมอทอก้าอปีนะก้าลอกนิชขอคู่เวมอทอสแกลอกติชงะขอคู่เวติผ่าลอกแลเล่ยนอหือบุลาตาทามอทอก้าจอและบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาผ่าเวโกวิชติผ่าแลนอคือยื่นทบทวนสิบปึกขอนอสำนักงานขนส่งไกตุมาหลูเจออลโก9ปีนี้นี้ชขอคู่เวและมอทอสเกติชงะขอคู่เวติผ่าลอกโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐดอกโคลมาปีเวติเข้าโคลอยู่ตอตุโยเจนาเกาล่ามาปีเวติเข้าโคลอยู่ตอตุโยเจเรียกแค่ปีเวนะเรียกแค่งาคือมอทอ9ปีจอเวก้าลอกนี้ชขอคู่เวมอทอลอกติชงะขอคู่เวเรียกมอทอก้าจอตาวิชได้ผ่าน่าลีหนอคือแล้วอายุอุทอปุลอกสำนักงานขนส่งออกคอลุข้อมูลมาจากกุยตุลุเจเล่มาเกตุลุเจแม่เล่เฮกอชออาจุยารัฐบาลยุหือฉันยิ่งเลยยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนอเวมอทอนี่ติชงะขอคู่เกียวเวปีเจ้าเวน่าลีก้าลอกกันชขอคู่เกียวเวลอกเตปติบัตสวัสดิการแห่งรัฐปุระธรรมกาวิออกคอลุกจ้านี่ฉันยิ่งแต่ยิ่งเลยปีละเกตุโยเจอยากให้หนูหูมอทอก้านี่มอทอลอกติชงะขอห่อเวก้าลอกเฉพาะห่อเวติหมู่ลอกนะโนมอนวิออเมเตียลอกโกแลเลยาปิโอเวลอกโกกาเลฮะกาจากอกเววิโยเลละทาโอเวนาเลสำนักงานขนส่งออคโลกาจาโอไดเวเลนอยาปิโอเวลอกโกนะยาคามาปิเลนอเยเชเวลอกโกชอชูบาสวัสดิกาแห่งราดอกโลมาปีโกวิออคโลเชอวิทปะตอมากาวิโยเลนอยูอุทอนกาขันญิปอยูอุทอกามากาวินะเลชราปะตอวิออเนลาหุยาติกาเลเลกาลินอฮือมอทอกาปีเจ้าวิติมูลโกสำนักงานขนส่งออกโลกไอตุมาลูเจเลคาเดน่าเมกาโลกนิชขอคู่วิเจมอทอสักเกลโลกติชงะขอคู่วิเจปีเจ้าวิโลกน่าเลียยาฆ่าจอวิติมูลโกน่าเลียชเวียวห้อจอวิติมูลโกหากจะยื่นอุทธรณ์เปื่อโลกกาเลียสำนักงานขนส่งออกโลมอทอกาพ่อปะฮะจอวิโลกหากจะกูวิโยมาให้วิโลกแลเลียจุยารัฐบาลเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิติมุทะยื่นทบทวนสิทธิ์ลาวิออย่าแหล่ชะได้หาปาเซชะติญอคอลุเจติแม่ชะวิออญอฮาปูแกลาโกเลมาเกาจิแม่เลออญอฮาชะวิถาปูแกลาโกมาเกาจิ เยกชดิคือวิอย่าเลี่ยงอ่ะฮือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลี่ยมลงทะเบียนและเผาวิชอติผากาเล่ข้าเปื่อมาจะยืนยาตัวตุลาหิจี้แมววิอเนี่ยละหุยาติเผาชดิคือเล่ฮีเซเซมือกากาหิเจโกมาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคลอสเตมูนะลงทะเบียนและผ่าแล้วมาจะยืนยาตัวตุลาเวฮีเซเซมือกากาหิจี้แมเรียกให้กลัวมาจะยืนยาตัวตุลามาเวนะเลยมาจะเวจังหวัดติผาแลเลจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบุรีรัมย์และเลจังหวัดขอนแก่นจะได้เผาคอลมแม้มีญาติแม่เลบัตรสวัสดิการแห่งเราสติหมู่นะลงทะเบียนและผ่าและมาจะยืนยาตัวตุลาวิจกมาเรียกแค่กว่าเชกะฮะจะยืนยาตัวตุลาเจเรียมาจะยืนยาตัวตุลาวิลกว่าฮะปัสติญิติชาปาคโลมากระตายแยกไอแม่จิแม่เรียกแค่กว่าอปิติโมก็จ้าเลยกาวิโกยืนยาตัวตัวตุมาลูจิแม่เรียกแค่เตแล้วจะได้คือเรียกบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลเรียลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิติผ่านะยื่นคำร้องเหล่าเวอหลานิเซกาเจเรียกติติโอ้ล่ะนี่เสกาจิเมลิติเสกาเขกมาตาเราจิอยากฆ่ากะมาจะยื้อคำล้อลาหิเวงง่าลากะเขจอหิจิเมเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเลยมาผ่าวิติหมูนะยื้อคำล้อเหล่าเวนะลียื้อทบทวนสิทธิ์เหล่าเวียโอ้ล่ะนี่เสกาเจใครแต่ละมาจะยื้อทบทวนสิทธิ์เหล่าเวียง่าลากะจอหิเจเฮกว่าจุอยากรัฐบาลเนี่ยฮะแต่ละวิเลยเรียเสร็จสติหนีฮิฮาปอคอโลเจติเมเรียงะฮือละหุยติผ่าหนูคือแล้วมาจะยื่นทบทวนสิทธิวิลกุฮะจะยื่นทบทวนเรียกกือกาจ่อเลยนะอยากข้ามากกือมากาจ่อเวียวคอลุเชียวิลกุติดจุมาหรูนะเหลียวลกุโนขันยี่ปอจะยื่นทบทวนสิทธิ์กับอลกุโนมทกาจ่อวิลกุมากาวิโยเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิโยคอลุเชียวิลกุมากาวิแม่เรียกข้ากกือกาจ่อเลยมากาวิจีอาวิติผาลกุนะเซชเตนีเลเซชเตนีฮิฮาปาวุสโซฮะจะยื่นทบทวนสิทธิ์ละจิแม่อ๋อเนี่ยฮะชวิอ๋อหรือแกละโกยื่นทบทวนสิทธิ์วิอ๋อยาฮูเอวิโยเจฮูเอละโกไขติตุเล่พวกโกเล่หนอลงทะเบียนมาเกาไม่เลยกะเล่หนอยื่นทบทวนสิทธิ์มาเกานะแค่ก็อ๋อเลยมือเล่อ๋อเลยมืออ๋อเลมุลกนอบาสวัสดิการแห่งรัฐกะกึกะจกะมากาลาวิแม่เรียกกชกะยือจานะเลงะหือละหุยะบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผาลาเวชอติผาลโกเลอญอยาเสชติญิวุสอเลนอหืออาเพซานาวไกกะเพอเลชติคือเตอาเพลิเลกะ one stop service ก็เวอาเพอพอเจไม่เฮเลกะเลงะหือละหุยะติผาหมอทกาเอาเรื่องจอดเลยมาฮิฮิเวลี่มอทกามาจอดเตเลจอดลาวิชติผ่าลกว่าสำนักงานขนส่งอคโลคอมุติผ่ากาจาปาวิเจอะไรเชกะอยู่เวลาเลงะฮุระหุยติผ่ากาคือกาจอวิอคโลมากาจียาตูมากาชูตูอปุติปอกอนอลาเชวิติจือแผ่วิโยแม่แล้วก็ยานี้ติชนีเลยยานี้แหละติชนีกาปุวิโยเลยฮิฮาปาอกูฮาปาอคโลงาคือถ้ามีกอคลุกลุ่มเปราะบางก็ไปเสะหมูจอเวยันเนี่ยคลุกผู้บากาตุเวเลยอลอติหมูแลชมอบผู้กาวิโยเลยชมอบผู้ยันนี้รู้ลาวิโยแม่เลยชมอลกว่าสักขอเชื่อขอกูขอฮาบะสืบเชื่อขอกูสืบฮาบะฮีเชื่อขอกูฮีฮาบะก็เชื่อขอขู่กูตีฮีบะโยเลยจ่อชมอบผู้กาเวเลยยันเนี่ยอลอติหมูเลยชมอบผู้กาวิโยนี่หมูติหมูเลยโคพิกาหน้าเลติผาทกายะนี้ผู้โคพิกาติผาลุลาวิโยเลอาสะติชีขอห่อวิโลโกติฮิบะกาวิโลแมเลอาสะติชีขอคู่โกฮิฮาบะกาวิโยเลคาเตละเสหมูติหมูลโกเลยะเอถาลิกากาฮุลาวิขอฮาบะเวเลยใหญ่ติกาวิอคหาบาวิกาวิโยเลขโกเสมูจอวิโยเลยานิพูลุลาตุวิอลอติมูชมพูเลชมพูแมญิมูเตมูโคพิการเลเทศบาลอปตสำนักงานเขตเลเสมูเตมูเลงยาเอวิพูนะอปตเทศบาลสำนักงานเขตแม่กับแอปเงินเด็กก็วิชอคโลเชนยังไปแพวิเจเลชกาญาญิเลติชญอคโลกากาฮาเลปิตุเวเล่เสะหมูนะเลงาคือไทมิกอคโลเสะหมูเล่กลุ่มเปราะบางก็เวนะเลกากับอาจุยารัฐบาฟูปีไกตุเวเสะหมูจอวิโยแต่ก็แล้วเวียวเนี่ยละหุยติปัฏฐะทุมหลาวิโยแม่
1: และอย่าเพื่อให้ติปออยู่เวลาตาวิสาตาอรอติผาจะใครไม่จะได้โยแม่กักกับพ่อแน่เลยออกกับพิราเชวิติกาลิลิกาอบูจะแม่ติกาลิลิกาแม่กาแม่ฮาเลดอสาปิแม่

0: Lala itu masyarakat. Kau dah pakai orang. Kau nak siap cabut nak. Nabi pakai pekak sana. Nanti manjan nanti tu jamu suka kakak dia pekak sana.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้ ดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยโยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: 我是那个那个所播所出货那个垃圾票好了吗哎好阿杜阿弟要来吃货我是那个那个阿萨萨阿弟用那个阿拉来杜拉尔的压票吗回那阿吉阿票呢垃圾票阿拉我是那个婆娘母呢女姐娘吗有哈的有做那路乌马婆呢我是姐มังงนาอีคอนจานแออัตโนมัติเชียว APD วอสีอัปโปเนเชียวมังงนาวอสีดอเพอร์สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กูยาวอายุยูโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึกมาอ่านานากาในเหลียวเนี่ยในชนยังอายุยูนากาอุสมบูรณ์คนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์คนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงาอายุยู
5: ma zhe ge nya wo shi shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma song kha
7: kwa kwa
6: nyo song
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

lo ye nyo do cha ga pa cha ji hu bium ji ma sa ma yan e ya ji lo ye nyo hu bium ko ni ta na le yi san ni le ma pha ne a lo ye nyo ka pa ho mo na ko ni e hu bium ko ni le na byo ji nga le pho ne ma ye nyo ko ni na byo du lo ye nyo e ga ne na cha ga ji le le hum tha ga le pha ne da la ma ye nyo ga pa le hum tha hum na ko ni lo ye nyo di ma Adima to Miabu, Mimiana, Miabu, Boloy, and you have come pulla, hosta, to lawyer, and you, Mio pulla, where Mojuna, you may book on it, your dim yam, I and ya hung a ba, hung a ba, low Adima, a kaji, you can't tell who jay, Mudabo book on it, Munyamero, and you book hung a ba, low, young a, tell Guruma, any lawyer, and you to me name. A book or maligo, umleticolo, umyaje, yuna, ticolo, di tini lawyer, and you, na, yonyako, yonyale, is her pamina naconi, you are nadinya, majio, ginani, le copito, or tunyale, jico, janyale, na, you have new dunk or hosanya, le lawyer, and you, natumine, is honey, nyakoni lawyer, and you, you have mudu, you hale, hosama dun, jiroti duna lawyer, and you, a jiro hosama dun, le naconi, tiponam, yo, ne, I am ho ho ho mkoni mjire le jemi lo yenyu mjine ule ma le jire jemi lo yenyu ikan ule I am koni ma ule ni tru aje mjona lo yenyu hoje hoje ja koni ma jani hanga je jaba jaba ju chapula ku janga lo yenyu ju chapula jaba jaba ku jona koni na aje mjone ule na koni he ya mwe yuwe buine lo yenyu yuka Jange koni ko pa ma jani lo inyo na yuka dela koni ma yuka ni ko lo jami lo inyo he thumi ne ududu koni le je nga jilo le je anani ko phu do koni ududu koni mo do ma ga le koni le je thon na nga je thumi ne yo ha mo do ma ho sa le nga ye nya na thumi ne ho jange ya ko ma jami yo muji maja un le ga je di ma mo do ho yo muji maja un le yu nge ko ni chale nge yu ya le yu de la nge lo yin yu ma yu ho ni ho ko ne di ma ma yu le me ho ga ko ni di ma mo do ma si ya ne mu nu thia thia le ma tha na ma mo la ne mu nu lo yin yu de la nge ma yu na ko ni di ma mo do ko ni cha ya ji cha yi lo yin yu na di ma ji a ya pu la ja na ออกกําลังกายเลยยังไงจะเถอะออกกําลังกายเลยลอยเงี้ยถึงมีเนี่ยมดดูเออแล้วนึกจุดท้าเต็มก็ลอยเงี้ยถึงมีเนี่ยที่จีดจีเลยเอสสายแล้วไงอย่างเงี้ยอะไรบีเลยที่จีเต้นจีมดดูเออจือไม่จีแล้วนึกจุดท้าเต็มก็ลอยเงี้ยแล้วอันที่มามดดูเธอยังมุ่งช่วยจีอะเครื่องละเธอเลยยังมุ่งช่วยจีที่ปวดนั่งก็มาขอช่างแล้วที่ปวดนั่งได้ช่วยก็ช่วยแล้วลอยเงี้ยถึงมีเนี่ยอาชมยมเงินาเลเลจิเรเจมรู้อยู่หามุดดูจิเลจิเรเจหัวสาเองไงเนี่ยที่เดือนนาคนอยู่หามุดดูบไม่ขอมาจานีเลจิเรเจมเนี่ยมีรอยอยู่หามุดดูมาหัวสามีอันที่มาหามุดดูมาเกลินาคนนี้เลอิสหนี้กันเนปิรังาเลไงเนี่ยที่มีเนี่ยหัวนาคนอยู่หามุดดูมาหัวสาวรอยอยู่หามุดดูมาหัวสาวเลอิสหนี้ดูรังาเลไงเนี่ยทำไมเนี่ยมือจ่อของเงือดตาจ่อของเงือดตาจ่องอะไรมาอุ้มมาไงอย่างเงี้ยตาจ่องอะไรอุ้มแล้วแม่ยังไงอีน่ายังไงแล้วอีข้อจุดน่ะอีข้อจุดดูน่ะมันที่จีมาอุ้มอะไรหัวเธอมาลอน่ะมาลอน่ะมาไงอย่างเงี้ยอีข้อจุดเธอทุ่นเอาจะน่ะอุ้มเออไปเบี้ยมน่ะหัวมาโยน่ะอย่าเพียวยาอย่าเพียวยาน่ะมีจะบัดดาดูน่ะมีจะบัดดาไม่รู้บัดดาน่ะคนนี้หัวใจฮัลโหลชาพูดอะไรทันเจมีรถทันเจอีน่าอุ้มพัจจัสีจีจีพูดอะไรอาหูพูดอะไรจุน่าหูเผือกเสร็จเลยเด็กกูจะเหมือนจะน่าปูรือน้องการนี่พี่พับปูรอย่างสีเลยปูรือกันเนื้อก็ใหญ่ก็ใหญ่เลยพมรามีรอยอยู่น้องการนี่กูรู้อุ้มเลยเด็กกูจะเหมือนพัจจัสีเลยพี่พัจจัสีน่ากว่านี่ถึงก็ยาเจพากันหรือจีเจพากันเลยฮัลโหลยูจะจบพ่อเงี้ยเอาละมันเนี่ยค่อนข้างทายใหญ่เลยไม่รู้ยังอยู่ที่จีก็ก็เจ็บพากันเลยรู้ยังอยู่น่ะมืออีกข้างจงอะไรมาอุ้มเงี้ยอุ้มเลยแม่ยังเนี่ยที่พวนนาคนนี้ที่พวนนาคนนี้จู่คนนี้อายามเลย
บบบพันเนี่ยมีรอยอยู่ไอจุพายุเลยนะไอจุพยาขอเลยเออุญยพจาเลยเออุญยเอออุจิอุญยพายเลยนะเอออาหุ่นผู้หลับผู้ป่วยมันนะอาหุ่นผู้หลับป่วยเลยเอออาบีผู้หลับใช้เลยอาบีผู้ป่วยก็เลยมันนะทุ่มเนี่ยไอข้างจอดมาเมื่อไรไอนาคนนี้มาจังยามาจังยาทุ่มนะอามาดูชื่อเลยอามาดูมเสกคนนี้มาง่าแล้วมาเอ็งยังได้ห้องเอลุมเอ็งยังได้ชุลเลอดีห้องเอก็ชุลเลอคนนี้จังจังจ่อจิงานเนี่ยตัวคนนี้อันยูก็ยังจำไม่มาลน่าเอาใจหายใจเอามาดันเนี่ยนั่นเลยอันยูเล่มอันที่มาขับมายาเอ็งหัวอะไรเอ็มเอลที่บีน่าคนนี้อันยังยี่คนนี้มายาเอ็งหัวนี่ตัวยังจงอ่ะชูชูอีเดียวอันยูหัวน่าคนนี้อันชูพ่อคนนั้นเล่มง่ายเนี่ยมาลน่าที่มาขานาบเงือกคนนี้ชิชูและตัวแอจิโร่คนนี้อันที่มาขาอันที่มาขาขาในคนรวยในยาฉีดยาแม่ในคนนี้มุ่งเสียคนนี้เขาจะน่ามาอุ้มกัดดูแม่และจะเอ็มรอยยิ้มมรณะเขาจะงานแล้วมาอุ้มมังงะมีชูกูและจีกจังและมีจ้าคนนี้เจอและเรื่องมีจีมาทำไมเนี่ยอาเจตามุ่งเจอจิโร่เกะคนนี้และอยู่หามุดอยู่หาหัวสายจิโร่แม่น่าคนนี้เขาหอมเมล่าคนนี้เขาหอยจางานเนี่ยมุ่งเจอฮู้บ้าเมล่าคนนี้เลเจมุ่งหน้าคนนี้อยู่ห่างเลยก็พูดตัวดูมุ่งหน้าอยู่ห่างจริงห่างเลยมาจานี่มาลูเล่นนี่ปีละงานแล้วทุ่มเนี่ยหอยจ้าหอมเมล่าหน้าหอยจางเลยอย่างไรจีเมล่าหน้าจีจางานเนี่ยจู่หอยโดเลยทุ่มเนี่ยหอยนั่นยังมุ่งทิ้งแต่มุ่งเนี่ยมามุ่งจีช่วยดีจ้าจืดตัวยังไม่เจียเนี่ยหัวหน้าคนนี้อยู่ห้ามดูกะกะอยู่ห้ามดูเออหัวสาเลยง่ายเงี้ยเหงาเนี่ยแต่นั่นตัวชาติบิ้งเลยบินหน้ามาเงี้ยตัวชาติบิ้งจืดใจที่ปนน้องพยายามน่าเลยง่ายเงี้ยเหตุโควิดน่าดราม่าเงี้ย

0: ลอยันยูดชาบิมจือโนติปูพยามนาและงายันยูยันยูคนนี้นาบิโอดูลอยันยูยายกับป้าจะกาจีและเล่มทำนาคนนี้ลอยันยูที่ปัวนายันยูคนนี้อย่าผู้หลักคนรู้หูเฮผู้หลักยังไงชนเน่เมซี่บิซี่และคนงาเน่อยู่หาบ้าหูเฮงเงาลอยเงี้ยบิดดีบิดดีบิดสาวของเงาเลยติปวนาไม่ชวนนุ่มผู้ละสิญานาไม่ชวนนุ่มเลยดูนาลอยเงี้ยคุโรจังไหนนะก็มามึงไงเงี้ยแล้วอยู่หาพามาผู้ละอุลังเงาลอยเงี้ยหูเฮงเงาลอยนะหูเฮงเงาอยู่หาชอบผู้ละอาจจะละแล้วอยู่หาช่วงอาจจะเนี่ยแล้วคุโรยันนะหางอาเจียเนี่ยที่ปนาดีดีเชเชคนนี้จงอาเจียเนี่ยดีดีเชเชจงนะคนนี้อายุมาถึงนุท่าเนี่ยอยู่แล้วที่มันเนี่ยมันอยู่จีเลยจันดูหลังอาเจียที่มีเนี่ยอยู่แล้วเถียนเนี่ยอยู่หาชนเนี่ยมันนี่กันนี่บดื้อพูดละมาเบนี่จงนะอาจจะเล่แล้วหูเฮงอาจจะส่วนเนี่ยอาจจะเล่แล้วคุโรยันนะหาเจติมินเนี่ยที่เดือนนาคนนี้มีชุมเนี่ยก็จอมินเนี่ยที่ปนามีชุมเนี่ยคนนี้เนาะไทยโดยก็มันเงี้ยงาเล่แล้วคุโรบีเอ็นนี่กับคนนี้ลอยเงี้ยคุโรมาลองนักคุโรมาอย่างเอ็นนี่กับงานเนี่ยตัวคนนี้แต่หัวใจคู่กับแม่เนี่ยเลยอยากชวนเนี่ยไม่ชิบชิบก็เงื่อเลยคุโรจันนาลอยเงี้ยอยากหามาด่าก็เงื่อเพียบก็เงื่อเลยยันน่ะหาเจียเนี่ยทำไมเนี่ยอายุจังอะไรไม่ชวนนู่นอะไรตุลุยมือพายยังไงชงอะไรอยู่หาอยู่อยู่หาชงไงชอรู้ยังพอใช้รู้เลยตุลุมายาจังเนี่ยเจียทำไมเนี่ยไม่ชวนนู่นอะไรเทียที่ตุลุเห็นนะคนนี้หัวจื้อหนึ่งมาผู้ละจ่อยเลยหนึ่งผู้ละสาเลยอันที่อยู่จื้อบ้านมันอยู่กาจีจังตุลามไงเนี่ยทำไมเนี่ยหัวจื้อยาที่เราเห็นคุโรอายุอภิเษกอายุอาพี่บ่เบื่อเสนเนี่ยอยู่หาคู่เบื่อเสนเนี่ยอยู่หาชอเบื่อเสมีอุ้มยาจีปิดได้ยังไม่ยาได้ในแม่ยันยูอยู่หาอุปมาพูดละอุลานาละหามาเชน่ายันน่าหาเจียเนี่ยนั่นทำไมเนี่ยเฮจืออาทิมาคนเนี่ยเกือบมองคนนี้ลอยยันยูพอมองแรงอ่ะล่ะเธอถึงที่ปอนนั้นไม่ชวนนุ่งเธอสาวลอยยันยูเถื่ออาพี่บ่คนนี้พี่บ่คนนี้มาชูยันนี่ลอยยันยูสบู่คนนี้มาบิจโจมอน่าพอมอเนี่ยนะพอมอคนนี้แล้วปูนยาแม่อย่างเงี้ยป้าเด็กกำพร้าผู้หลังก็รู้ติดต่อในโลกเงาชอยในโลกอย่างเงี้ยทุกมิเน่ดิมาจุเมียทุนนะพอมอจีโลกอย่างเงี้ยมึงนะพอมอเจ้าดิมาคุรุสัทธาจุนั้นแม่เนี่ยนะโยมาดิมาสิญญาเบอร์ทุกมิเน่อย่าผู้ละอย่าพูดสิรู้บิจังเราไม่ช่วยนู้นผู้ละโลกอย่างเงี้ยนะแต่ดันยี่ผู้ละเนี่ยตัวเฮ่บีโลกอย่างเงี้ยนะที่กันนะคนนี้ชั่วโมงนะคนนี้คือใครละใครพิการผู้ละตรูโมนาเลยทุนเนี่ยไงเนี่ยทุนเนี่ยนะคนนี้ตีซุ่มจะมีแล้วไงคนรู้ทุนเนี่ยนะยอมมาคนนี้พูงอ่ะจีพูงแล้วคนรู้น่ะหาหน้าลอยอยู่อายุมาจืดเจ้าหน้าที่คนรู้เสือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตื่นแล้วตัวรู้อีกครั้งก็หกแล้วไงเนี่ยอยู่หาจืดยาเนี่ยไงอ่ะเบ่งเงินรออ่ะเกลือคนนี้คนรู้อายามบินแน่เนี่ยคนรู้บิชอบามอน่าลอยอยู่ก้าสัสหาจูอ่ะบิชอบามอน่าคนรู้ก็ทุนเนี่ยไงเนี่ยคือหน้าคนนี้พอมอแล้วห้องเอ๋บันเนี่ยคุณรู้อย่างไงอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยสัสหาจูหน้าคนเนี่ยดิมาดิอยากให้วันนึกกับโบเนี่ยคุณรู้เลยอยากชอบังไงอย่างเงี้ยน่าดิมาดิอยู่หายังจีลอยอย่างเงี้ยอยู่หายังจีอยู่ข้างหน้าหัวเฮก็อีน่าจีจีก็ยังไม่มีเบอร์ผู้ละเบอร์ก็ยังไม่มีเนี่ยอยู่หายก็ยังเนี่ยไงอย่างเงี้ยคุณรู้มีเบอร์ผู้ละคุณรู้เบอร์หน้าอาเป็นเป็นน่าชูอยากชูงั้นจะก็ทูบาฮักคำคักคักก็ให้ว่าดูเพิ่มเงินลอยเงี้ยนั่นนึกงอผู้ละน่าโตแล้วเงาลอยเงี้ยสบู่จอโตหัวก็ดาวน่าถ้าเจียถ้าแล้วเงาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปเจียถ้าน่าเบอร์บ่มาเนี่ยเจียถ้าน่าเบอร์ฮัลเล่ไม่รู้มาดูเจียก็รู้มาเจียก็ไม่เจียตัวนี้ฮัลเล่เจียมาดังเงาเบอร์เจียเงาลอยเจียมาดังเงาเลยหาจือโตมาจืออีสันเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วพวกเราลอยอยู่ก็ปัจจัยท่านอยู่หาเจ้าชิชูเนี่ยจอยเจียวเจียวเจ้าที่อะมายังไงงานเนี่ยน่าโทรศัพท์พวกเราเลยตัวเลยเดชะเฮียบิดเฮจิมก็น่าก็มีเบอร์พวกเราบาลูเฮดึงกันเลยงานเจ้าที่เนี่ยที่เหตุเออคุโรเจียท่านเนี่ยลอยอยู่แล้วเฮว่าเฮปป้ามาจอยน่าดีมากคุมาเออบาพอเจ้าเลยคู่พวกเราจะพยายามเจงานเนี่ยคู่จูงเจ้าคุโร 又喝的就个要煎啊呀的就葫芦也难解一样，那个八十菜也不难，又还就阿婆那路里那玩那个你呀切没就多你呀那不嘛，哎呦嘛那嘞多多嘛切呀不没切不了路那没不不了路那那咯，也有他们呢喝个果那果你打怒不了，打怒了那打怒那边树木那过后得那果你。个土坎啊嘞，就没呀，结晶啊，人家在弄那捏个哈呢，我那我摆嘛呀，屋里啊老也牛，和那个呢，和个摆没摆铺了，摆铺了也没咩，也只干的，但咩也牛。那再听那个呢，个就没苗得老也牛，就没苗得。来苗铺了，比我家妈来俺爹妈个多，嘛呀，将来俺爷呢，还是将来俺就老有有还就比死了嘞那个呢，个不非不碰的老也牛。那个婆那个我嘞，非不婆那个我嘞，哎呦妈，错了这人家，我爸就没不疼啊咯。哦，是到明天嘞，苗后子那一看火正伢妹嘞，哎呦妈，怕那个一看火说嘞，本身你婆那说烂嘞，又还正啊那嘞说火伢妹嘞，和母子那个呢，又还嘛母后火的姐妹啊嘞，都罗不疼啊爷伢。那有孩子，有的哦，伢喝嘞嘛，唔好个，伢没接嘞，哎，那老人家，你嘛多嘞，那老人家，哎呦妈的，啊，你嘛那一生的我个吃了个人家比唔莫米咯，喝着伢没嘞，弟弟们就啥个你嘞，就把那那个个偷来嘞，啊，你嘛比将来怕老人家，那有的哦嘛，伢嘞，那苗那喝个可能那个唔过你伢那没嘞，喝老人家就没苗破嘞，俺个人家，那你嘛多嘞，那个你。阿弟嘛，叫妈嘞，妈咯你叫妈嘞，妈站也比你阿只咯，妈站后个阿咪阿尼，阿叫妈阿咪阿尼来唔谈，是咯，人家阿弟嘛比将嘞呢，妈站嘞，嘿呵阿只只仔呢，呵阿只只比你呐，喏不拉稀嘞，只嘞个阿咪阿尼呀，苦不嘞苦路阿啷个呀呀，那有哈苦路将嘞呢比你呐咯，人家。嘿我不过呀，人家嘞嘞，个还呀人家嘞嘞拍阿只嘞，那阿弟嘛就个看唔见那嘛将伢不咯。阿伯伯呀，哟，嘞，叫伢妹嘞，一看个，啥叔你叫呢？叫伢妹嘞，伢，个开药嘞，拍下子落台，个开药嘞，伢叫啊，阿弟妈嘞，伢女多子，我说阿妈讲怕摘妹嘞，人家个开药嘞，拍伢嘞，我说的不怕摘呢，是他的不怕比呢，你不怕比嘞，伢老爷牛，哎哟妈就个开药阿咪阿爸是老爷牛，他们呢，听阿咪有伢。阿怕啦，嘞没有讲啊，人家都罗讲个咯。我说嘛，讲许个哎呀，我不讲许个哎呀嘞，提嘞，哎嘛，我不讲咯，人家他们呢，还有我嘞，是哒，把那提提提木姐，还后面的呢，阿姨嘞，一路土妹嘞，葫芦哎那咯，人家不笨啊，又木怕个，你嘛比较嘞怕个，是哒，没得人妹嘞，一看啥兄弟就那比木妹嘞，嘛木好个，阿姨嘞木怕呢，你嘛比多嘞呢咯，人家还是哒，你嘛比呢呐。阿怕你怕啦嘞，葫芦真的拿了人哟。阿弟嘛是大有啊，拿了人哟，有嘛？哎呦嘛是大呀，那个嘞比天嘞这表阿姐人呀，比天嘞这表呢，好啊，好咩呀，好啊，好咩呀嘞？切啊，切啊苗呀呀，切啊苗呀呀那哟，挺美呀啊咯，人哟，对面呢哟，只要嘞怕苗多一个那，和姐那哟嘛怕了几年咯，人哟，哟太姐太姐苗呀那。有只羊嘞，怕倒嘞呢；有只鸡嘞，倒嘞。俺爷爷个摆苗家鸡，我们家鸡嘞木汤啊。他们有些鸭嘞，比较慢呐。地马河嘛呀，将嘞俺爷爷地马河呢，就倒了呀。牛肉嘞，俺他们嘞，是大不啦？比那个个嘞呐，地马鸡马鹅嘞呀，那个马鹅嘞，他们嘞马脚那个马脚嘞，咕噜呀，那个爷爷和那个呢，没吃起不啦？爷爷就没苗家的个个。来来红塔呢，出海呀！你妈苗嘞，来来红塔，乡下也牛，很牛几个呢。阿阳个呢，几个拉米咯，也牛个呢，但呐，阿阳阿姐啦，和那开一车咖嘞，比那还买也牛，开一车咖红那个呢。爸，阿姨阿伯，这里嘛，来阿爷牛吧，怕拉尔阿卡姐，怕拉尔阿卡姐，也阿姐，哎来那个呢，他啥么咯也牛，那个呢。人家今年又跑那个了，他妈也牛啊！人家那的公路，就那拉了人牛回来，那吃拉个的拉人牛，又跑那个了，他妈也牛！跟那等那个公路，我也没说，又那哪来也拉那回来个呢？怕也他不他就那没也牛，你就那我也没个了，他妈。
1: 下大楼和我的人呀，我下雨把那花花浪啊不得牛吹那些的啊就有啊，我的家牛吹天啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那些都呀都都拉你呀都，你那面弄菜，都呀都都拉了哦，你那面在菜。

푸르베 자징아치 야 쿨레 달레 아자마 셰레 니가 메소나 카자레

南无小康，阿丘咱个马乌里尼，贝米马萨吉尼阿丘得到，马那里尼诺贝阿努亚吉，总爱些阿丘到。

0: 夜里送啊铺门的阿里拉门的浪哎马卡提那马波路哎浪铺门的阿波米马萨乔的道马都提那马波阿波
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
11: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
12: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ฟอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
3: อสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่าย พียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
11: ก็แค่ลองงดปาร์ตี้ตื่นเช้าสดใสขึ้นแถมประหยัดเงินด้วย
10: ฟังแล้วน่าสนใจนะเนี่ย
11: ปีนี้มาร่วมกิจกรรม90วันชาเลนจ์เก็บแต้มดีกว่าเปลี่ยนช่วงเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าได้เริ่มดูแลตัวเองแล้ว
10: งานปีนี้ขอลองทาตัวเองบ้างดีกว่า
11: เริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่อยากมี
10: เข้าพรรษาท้าหยุดดื่มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังเซอถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือซุ้มค่ะมือซุ้มพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิลค่ะชบกันตีเนอร์ตอนการหุ้งปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเซ็งกวนวันพอถึงว่าข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นและกลางค่ำอยู่จอมข้าวโมข้าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นโอ้ยก่อไอเซปอแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาอยู่จอมกันในนั่นค่ะอพี่น้องเฮาเขาค่ะยามพ้องตะเหลียวนั่นในค่ะเนาะเฮาค่ะก็เตเลยหันว่าฝนตกลงมาอําถาดอําไว้หลายๆพื้นที่หลายๆองค์ตีอันตีอํายามมีน้ําป่าน้ําหลกมาจนหนังเหนือก็ซ้ำมีมาเจ็มซึ่งหนังไหนค่ะเพราะเขาขาดเต็มมาด้วยเนื้อวันที่10ในไหนค่ะตั้งเจตอนเก้งใหม่นั่นไหนค่ะเนาะฝนก็ตกลงมาอ่ำถาดซ้ายในปืนตีตั้งเมืองเก้งเหลานั่นไหนก็เฮ็ดให้ลินสไลลินหยดลินกลนมาติงจอมเซนตาสายตั้งกว่าดั้งเก้งเหลาและเมืองคลองไหนค่ะกิโลเมตรที่10ถึง11ไหนค่ะลูกตีแยกสารแขวงเก้งไฮนั่นกว่าเก้งเหลานั่นกว่าไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาขาดย่อก็ย่างพ้องแต่เร็วก็ยังตึกมีผายดังปืนมีปุนพรเขานั่นรูล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปอยู่นะคะย่อก็ใจลดเครื่องลดก้านมาไถมาถุยเอากว่าแปดลินหยดลินกุนอันมาอาติงจอมเซนตาสายจ้างเท่านั้นหนังหือปอดีกว่ามาไรง่ายหลมเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาขายย่อก็ผายดังเฮกังรูล้อมด้วยถึงลองหลอดเพนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็หางเฮียนกันไว้เอามาได้เป็นเจ้าหน้าตีเขาและควบของเครื่องเจ้าหนังหือปอดีคือตันแลแกลิดปัญหาคือตันอยู่ตาเสจึงหนังในค่ะย่อก็ผายตั้งลองปืนเผาเจ้านั่นในก็เฮาค่ะก็ติให้งานปันให้พ่อแม่พี่น้องเขานั่นเลยฮับฮู้กันในนั้นค่ะย่อก็กูฝ่ายๆในก็ตื้อเลยหุ้มห้อมมือกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาเกี่ยวกับลองตั้งจึงในนั้นก็มันติมีฝนตกลงมาเฮาเฮียงหลายตีหลายตั้งจึงหนังในเย้าในนั้นค่ะในก็ขัดเสือเสือเฮียงออกมาฝากไว้ปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาหนังคือบ่ดีมีลองหลอดเพและทบเมียเพเจอหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็ขัดเจอออกมาฝากตวนจุถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นค่ะเฮาค่ะได้มาด้วยป้อปอดห้องจึงไทยนั้นยังเต็มมีฝนตกลงมาหูปักมันใน 70% ในพื้นที่ได้ตกนําบางพื้นที่จอมในนั่นค่ะย่อก็ได้ตกนําตีเลยพองหลาที่ตั้งเจดอนแม่ฮ่องสอนค่ะย่อก็ได้มีรังเจดอนเก้งใหม่เก้งไฮลําปางพะเยาเมืองน่านอุตรดิตถ์เมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในนั่นค่ะในก็เดี๋ยวเลยว่ามันเป็นข้าวฝนและนำจังอือน้องหลายๆองค์ตีหลายๆตั้งจอมกันเจ้าหนังใน

ค่ะโอ้ยก็ฝากฟังไว้ปันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจังมีข้อความเข้ามาในโฟงมือถือเฮาค่ะเสียงมอตืดตืดตืดเท่าไหร่นั่นค่ะน้อยเย็นเปื้อหางเย็นเปื้อว่าเปิ้นก็ติลาดไว้ว่าลองเซลบอดแคทนะคะเพิ่นก็ติฝากฟังไว้ปันฝนที่ตกน้ําเดจังมีผ้าผ่าผ้าลังเดจังมีลิ้นอยู่ดินกุ่นลิ้นปังอันไหนก็ปั่นมาตั้งโฟงเฮาค่ะอันที่เฮาค่ะเลยใช้ในปืนตีอันจังทบเพนั่นในนั่นค่ะก็เหมือนหนังตีตั้งหาอึ่งตั้ง 3J เวียงตั้งเมืองตั้งเวียงเวียงแหงในค่ะเนาะตั้งเมืองเวียงแหงเป็งหลวงเมืองแหงแสนไห่เก้งหลาวเมืองคลองแม่แตงและกึดจ้างเจมเจอในในค่ะก็เป็นกลาดไว้ว่าให้ยกคู่ของเอาขึ้นไว้ที่สูงในค่ะหางเฮียนไว้หลุดกาเอาก็ไว้ที่อันน็อตเพจเจมเจอในในนั่นค่ะนี่ก็ข้าเจอเสริมมาฝากด่วนจนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะออกปฏิมาโดยตั้งปืนตีเมย์ไอเจตวนเก้งใบนั่นในก็นำป่านำเถินไหลมาทมเฮินเยเฮินและจอมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะตั้งหนำตั้งหลายมีลองลูดซุ่มตั้งหนำตั้งหลายค่ะอ๋อก็ติมีเหมือนหนังบานผาไตปอก12เอิงตาต้อนในนั่นค่ะเยาก็ยังติมีแทงเหมือนหนังว่าเป็นเฮินนั่งน้ำมีอู่นานายหอยอสัก72ปีในก็อยู่จอมกันทั้งสองเกาะแต่เร็วก็เลยปลายเพออกกว่าอยู่ที่รถเพเยาเจอเจอหนังไหนค่ะเนาะลองตั้งเจอในก็เฮาค่ะหลุเลยฟังกันไว้ตนน่ะมันมาตั้งหลายพองเมื่อหนังตั้งแม่ห้องสอนปีในก็ชมเฮียงหนาค่ะนะเมื่อหนังตั้งเส้นตั้งแม่สุยาในค่ะตั้งบ้านปางหมักผาที่ล่วงกว่าตั้งแม่ห้องสอนตั้งวันห้วยผาเจอเจอในก็มีลองเป็นเพในค่ะเนาะยก็ตั้งเมแตงหลายตี้หลายตั้งค่ะยก็ตั้งบ้านค่าหารเจอเจอนําเถินก็ไหลนําเถินนําร้อยก็ไหลมาชมจอมเซนตาใส่ตั้งจิ๋มเจ้าในจอมไหนค่ะกอบนั้นลองตั้งยำพองแต่เร็วมันเปลี่ยนข้าวฝนเฮาค่ะก็หลุดเลยถ่อมด้วยเฮามันปอกขึ้นตันข่าวเงาอยู่แต่เซปูเกก้างปูเกปูวันเท่าจอมเฮือนจอมเย็นนั่นก็หลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงากันให้ขึ้นตันอยู่แต่เซจิ๋มเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็ข้าเจอเสือเฮียงเอามาฝากตัวชูถึงปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเจอหนังไหนแทงค่ะพวกเฮาค่ะเดี๋ยวมาด้วยตั้งเมืองไต้นั่นไหนก็ยังติมีฝนตกแทงหลายๆปื้นตีเจ้าให้เจ้าโซนเจ้าหน้าหลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงาเสือรูรวมด้วยถึงหมักเขาเต่านำหนังฮือปอติอัมมี่ลองลู่ซุ่มน้ำในนั่นค่ะก็มาฝากตัวชูถึงปอมแม่ปีปีน้องๆเขาในวันจันทร์เมื่อในวันที่10เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ปีพุทธศักราช2ปากไป69ปีใต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เฮง3ปากไป88คู่ถึงมาเลิ้น8หล่อง12คำในวันเมื่อไหร่มืออำนั้นก็ได้เข้ามาในแทงหวานึงอย่าได้เป็น2หวาเอาในค่ะเนาะข้าวยามก็อ่ําไปทาไผตอนแต่เฮาคานั่นก็รู้และอ่อนกันครึ่งปองให้สร้างจอมหนังปูนพรอันเฮาคามีสิเฮ็ดให้ดีที่สุดในนั่นค่ะในก็ข้าเจอเสียงเอามาฝากตวนจูถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาในตอนการเฮาคาที่ในชมอยู่ตั้งเฮือนซอมในกะแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147ฮกกี้ละเฮิร์สค่ะชมตั้งไลฟ์ TikTok เฮาคาชมตั้งเรดิโออมล้ม AM 147ฮกเฮาคาชมหลายๆตีหลายตั้งปืนปล่อยเสียงพร้อมกันกว่าจ้อมกันกำเหลวในนั่นค่ะเฮาคามาชมด้วยข่าวเงาเทียงอันนึงในนั่นค่ะออป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะในก็ได้เป็นเกี่ยวกับได้ลองว่าลองเฮาคามือวันสุกปนมาเฮาคาเลยลาดก่อเกี่ยวกับไปลองข่าวลุอ่อนห้องเฮียนนั่นค่ะเนาะอสักหมอก14ปีนี่ค่ะเลยปากวางกลางเสียยาวกว่ายื้อก้นตายดีในห้องเฮียนอ่ะมาได้เป็นลูกเฮียน5อ่ะมาได้เป็นคู่สอน5เจิมเจ้อหนังไหนค่ะเนาะเจ้อไหนก็ตีเลยว่ามันตีมีเสียงรองๆอันที่มันใจเลยเป็นกว่ามันก็ว่ามันใจเรียลองเต็กเต็งเนี่ยค่ะป่นเปลี่ยนสูดได้สูญเป็นเหมือนว่าใจเอาเงินห้าใจเฮ็ดให้กันห้าเจมส์เจ้าในห้องเฮียนค่ะเนาะมันก็ว่าอ่ำใจโย่เจมส์เจ้าในเฮียงเลยเพราะเอาก้นตายกว่าตาเหลียวก็ยังตึกเป็นอมุคดีอ่ำไปเย้าตู้ก็การลุกอ่อนอันยื้อนั่นก็ยื้อปู่เลยตั้งนายเขาเซียงกว่าเย้าตีเฮือนเสียจ่องไกลกว่ายื้อคู่สอนเลยตั้งก้นอันดีเขายำมีมีปากเสียงตีกันนั่นเฮ็ดจังไหนค่ะพี่น้องเขามั่นใจก็ขึ้นเสียงกลางกว่าเย้าจังไหนค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะเลยลองตั้งเจ้าในไหนนั่นค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นลองเจออัมลีเนาะเป็นลองเจออัมลีไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเฮามีลองสุขสักเจอที่เตะกบเนาะในลูกล่างเขาค่ะนั่นอย่าไปปล่อยไว้เมาม้างเพราะว่าลูกล่างเขาค่ะมีปัญหาสังเสียอัมวาในเขาค่ะก็รู้เลยเอาไว้กาคันตอนดาลูกล่าเขาค่ะในปันแห้งใจเขาจะก็รู้ล้อมเตือถึงเขาให้เขามีติอุ่นใจในนั้นค่ะกาดที่ห้องเฮียนมังกอก็ซ้ำว่ามังหกคู่สอนก็เอาไม่ลองนักหนาอีสังลองตั้งเสื้อในเต็มเสื้อหนังเลยค่ะนกลองตั้งเสื้อในก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ตีเฮ็ดเฮาในห้องเฮียนและหลายๆฝ่ายบนเตียงและโฮมมือกันเสียกดทัดกดแจ๊ดด้วยเทียงในด้านค่ะในก็ยินเสียงอะไรมองใจเจ้ามุ่งของเฮือนอันตีลู่ซุ่มกว่าในก็เยอะก็เฮ
เฮอเป็นอมุคดีเจ้าหนังปืนคึงปองให้สร้างกว่านะคะย่ำพองแต่เหลียวตันตาสร้างเสื้อเนาะค่ะอันอยู่ไว้ในก็รู้เลยรู้ล้อมได้ถึงตัวเจ้าเก่ารู้ล้อมได้ถึงลูกล้างรู้ล้อมได้ถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาค่ะหนังคือปฏิอัมเป็นก้นมึกก้นไห้แล้วก็หนังคือเขาปฏิอัมหาตั้งออกเลยลองตั้งซึ่งไหนในนั่นค่ะนี่ก็ออกมาฝากตอนทุกถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะมาถ่อมด้วยเทียงข่าวเงาอันหนึ่งค่ะปอมเมปีๆน้องๆเขาเขาในนั่นค่ะเมื่อวันที่7เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้าหกปนมาตีเวงกาญจนบุรีเจดอนกาญจนบุรีเมืองไทยค่ะการลำหนึ่งกับผ่าใส่ห้องเฮ็ดลูกอ่อนเล็กหลังหนึ่งแลลูกอ่อนสิพาก็เลยเติมหมัดเจ็บกว่าค่ะเจ้าหน้าที่หกบริหารเวงกาญจนบุรีเขาก็ลัดติผู้สื่อข่าวเขาเมื่อย่ำกลางเนื้อวันเต็ง12โมงปลายได้ฮู้ว่ากล้าผ่าใส่ห้องเฮ็นลุมลาลูกอ่อนเล็กอันมีเนื้อปอกหนอง2ตอนเอิ่งแกนเซนในแลลูกอ่อนได้หมัดเจ็บตั้งน้ำในไรกว่ากดทัดด้วยค่ะเผื่อว่าถึงตีหันนั่นก็ไรหันลูกอ่อนเขาตกใจกันมันก็เติมหมัดเจ็บจอมก็หูแลจอมหน้าย้อนเปื่อว่าจากย่าจากผ่าอุดผ่าอุดนั่นเขาห้องเฮียนเสียนตุกเสริมพ่องเมื่อเขาตึงนอนหรือกลางวันนั่นเนื้อห้องเฮียนนั่นมีลูกอ่อนตั้งเซงอยู่34ก็ในนั่นลูกอ่อนเขาอันเติมหมัดเจ็บสามี15ก็อายุมีบอก2ขบถึง4ขบนะคะเจ้าหน้าที่และฝ่ายจ้อยแถมเขาก็อ่อนกันส่งกว่าที่ห้องยาเนี่ยค่ะอ๋อภายหลังห้องเฮียนมีกาฮอนดาสีลำลำหนึ่งโฮก้าลูกกว่ายกย่อยเสียขึ้นไว้เมื่อต้องถามตัวถึงได้ฮู้ว่ากาลำนั้นหอมาเพิ่งเหนือเส้นตั้งหิมขาห้องเฮียนเมื่อถึงหลังห้องเฮียนเอากากไกวเสียผ่าเสิร์ผ่าอุดที่ห้องเฮียนนั่นเนี่ยก็ป่องเป็นฮู้กว่าค่ะเนี่ยค่ะก้นหอกาซื้อห้องว่านายชัชวันเนี่ยค่ะอาศักดิ์54ปีหิมมันซ้ำหลานใจมันอายุ30ปีหนังมาจอมก้นหอกาก่อนเลยเติมหมัดเจ็บแลขึ้นห้องยาไว้ก้นหอกาแต่ก่อนลาดว่ามันกึ่งกลางเป็นหูไข่หูเมาแหละจังเป็นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เขากดทัดด้วยน้ำพายอ่อนถึงมีลองเจ้ตื้อยาเมากำไว้นะคะหลานใจมันก็ยอมรับว่าเมื่อนานั้นเขาเลยเจ้ตื้อยาเมากำมาเนี่ยค่ะเอากับนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาตึกสืบกดทัดด้วยแทงเสห่างเฮียนตัดที่เอาตั้งผิดกว่าอยู่ในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองเพกึ่งกลางเสกวนหอมันซ้ำกินยาเมากำไว้ในนั่นค่ะซึ่งคือกรณีค่ะเขาขาดถูกดีเลยไว้ฟังกันเต้ๆในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้ในนี่ค่ะห้ามพูดเลยว่าเพอันว่านั่นมันเต๋เกิดขึ้นมามือแล้วในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ย้อนฝากตอนจะถึงปอมไปปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนคะเนาะข่าวเงาแทงหนึ่งอันค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเขาขาดเดลีฮันว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขามาตัวแทงข่าวอันหนึ่งเนาะที่เป็นข่าวเงาว่าลูกเห็นลูกอ่อนยิ่งเมืองมันเนี่ยค่ะโฮมตั้งโอ้ยก็ปอดทุบมังโหอ่อนยิ่งไทยเลยหมัดเจ็บกว่าตีเจตวนภูเก็ตเมืองไทยปอดจันมีลูกเห็นลูกอ่อนยิ่งก้นมันค่ะอ๋ออาศักดิ์13ขบโฮมกันตั้งโอ้ยก็มันเสียปอดทุบมังโหปันลูกยิ่งไทยอายุ14ปีไลเตอร์หมัดเจ็บตั้งตัวเนี่ยค่ะในก็ข่าวตีไทยภูเก็ตชามเขาเตรียมหมอกกว่าว่าลองตั้งในไรเป็นกว่าที่ห้องเฮียนดังหนึ่งอ่านมีไว้ในปอกเชิงทะเลเวงตัดตลางเนี่ยค่ะเว้งถลางเนี่ยค่ะปนมาเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมปนมายามไว้วันหนึ่งมองมีลูกเห็นยิ่งมันก็หนึ่งแลตั้งไว้ก่อมันหาก็ปอทุบมังโหในห้องน้ำอันเป็นลูกยิงไทยยะทุบต่อยใส่ตีก็โหแลตัวคิงจันคนโหเหย่าก็เอาก็โหงบหน้าใส่อ่างล่างมือปอเหย่าก็เฮามานั่งคุบเข่าไว้เสย้อนน้อมพองตึกกลมโหเสนั่นปายเนี่ยเอาตีนปิดใส่หน้ามานั่งนั่นเทียงรู้ก่อนลองตั้งในเตะเป็นมาติอันมีลองเซซ้อมลองโคนุงตั้งไหมข้าซื้อขายเสียงกันลูกเฮียนผายอ่อนยิ่งมานั่นตาสีก็เป็นลูกอ่อนในห้องเฮียนเหลียวกันเทียงสองก็ซ้ำเป็นลูกอ่อนต่างห้องเฮียนเกี่ยวเลยลองในตั้งฝ่ายผู้กวนห้องเฮียนแลครูสอนเขาไล่ห้องเอาป้าปอแม่ก้นหลงตั้งสองฝ่ายหบอุบกันสั่งสอนปันตามถึงผายลูกเฮียนมันเย่ากว่าเย่าในนั่นค่ะกวยกาเมื่อเลยหันคลิปวิดีโออันอ่อนยิ่งไทยยะเฮ็ดให้นั่นแพจดเนื้อสื่อตรงวงออนไลน์เย่าจึงผายปอแม่อ่อนยิ่งไทยอ่ำหันใจเลยและล่าแลถึงตีมาวันที่6เดือนธันวาคมนั่นเลยกว่าเตืองลัดเทียงตีห้องบริหารเฮาเอาตั้งผิดปันดุอ่อนยิ่งมันเฮาถึงตีสุดในนั่นค่ะยำพองตะเหลวนั่นลองเฮ็ดอีสังเสมว่ามันตื่นมีเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานมันไว้อยู่เฮาคาก็ถูกดีเลยฟังกันไว้โยก็เฮาคาหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมเจ็มจึ้งดังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาให้ไหลยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนในนั่นค่ะอ๋อถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันเชียงหนึ่งหูก่อนนะคะจงขึ้นมา
อุบโอจ้ำกันแทงกั้มนึงในนั่นค่ะพอไม่ปีๆน้องๆเขาค่ะถ่อมจ้ำกันเย้าในค่ะมีตังหันถึงเจิงหืออํานั้นก็ใครมีลองอีสังต้องถามสังว่าตอบเลยติดต่อปันค่ะนะอําตอบเลยนี่ก็อย่าย้อนไว้เป็นข้อถามเสียก็ต้องถามผู้ลงเหรียญเสมาต่อไต่แค่นี้มาตอบปันพี่น้องเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันแทงอําห้างค่ะ

ย้อนประวัติเหรินในมันเป็นเหรินวันแม่เนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยค่ะเนาะวันแม่ตั้งเมืองจึงไทยแต่เป็นวันที่12กุมภาพันธ์ในเหรินออกัสในเหรินที่8ได้เนี่ยค่ะวันแม่ต่างซึ่งเมืองก็ได้แปลกเปิงกันกว่าให้เนี่ยค่ะเนาะเฮาก็ได้เลยหันว่าเออไม่ซึ่งวันแม่ค่ะเต็มจังหนังไหนค่ะเนาะเว้ยกะวันแม่อันว่านั่นว่าพอเฮาค่ะได้มาวนสอนตัวนั้นมันจะว่าได้มีวันเหลียวเว้ยเนี่ยค่ะเนาะมีกูวันๆค่ะตอนตาก็เป็นปอก็เป็นอูก็เป็นแม่เฮาค่ะนั่นค่ะเนาะตื่นมีกูวันอันที่เขาเรื่องผ่านมันหยาบเสเกิดออกเป็นเฮามานั่นเสเลยมาอยู่เซาทังเลยมาอยู่ในเมืองโค้งกลางลงในเนี่ยค่ะหบทบญาจัดญาเจเนี่ยนะคะนั่นตายก็ญาเจเนี่ยอันลีก็เตป้าอันจ้าก็เตมีจำเจอในเฮาคักซ้ำอยู่รอดไรกว่าซึ่งหือเนี่ยค่ะพอมาวนโดยเจ้านั้นในมันเป็นลองอ่องมานตอนตาในเพราะว่าจัดป่านก้นก้อนหนึ่งในนั่นค่ะเฮ็ดอีสังเสอมว่าตื่นว่าเตอมีว่าลีที่สุดเฮ็ดอีสังตื่นอมีว่าเฮ็ดว่าแง่มที่สุดแง่มคุยอมลีที่สุดเฮ็ดอีสังเต็มว่ามันตื่นกัดเขียนในก่อมว่าเฮ็ดอีสังเต็มว่ามันตื่นแง่มคุยมันตื่นว่าก่อมนั้นแลกวนเฮาคานั่นในเกิดมาในมันเป็นตอนตาเป็นตอนสอนแล้วก็เฮ็ดกว่าว่าล็อกไล่อันเป็นตอนสอนนั่นอันอําดีก็เอาไว้อันลีในก็คึงปองให้สร้างกว่าเฮ็ดไหนค่ะเฮามันขึ้นกว่าเมื่อน่ะและจังเป็นข้อความตีเฮาค่ะใกล้ๆตรงตักกันข้อความอ่อนตั้งสุดว่ามาสุ่มค่าในนั่นค่ะกำนำพี่น้องเขาอ่ะพี่น้องเขาอย่าไปแปดตัวเสาเก่าย่าก็อย่าไปแปดคาจอมเลยค่ะพี่น้องเขาหันเพลเสียมว่าพี่น้องเขาตีตรงตักว่าหือก่อนพี่น้องเขาตีตรงว่าตักว่าหือก่อนเนาะถามตัวเองว่าเป็นคายิ่งคาเฮานั่นในซึ่งเพราะว่าหันเนี่ยก็เหมือนสุนคาเพราะเป็นอุ้ยก็ไอเสียกันก็ไม่สุนคาเพราะเป็นก็ใหญ่อินก็ยกมือไหวไม่สุนคาในมันเป็นลองคืนใหญ่ไม่สุนตอนตาเฮาค่ะย่าก็เปลี่ยนเฮี้ยงแถมก็กับมังก็มเจอจังนั้นค่ะมังก็ถามมาเฮน่ะเพิ่งว่าหันอ๋อหันกันมาไรหลายปีในปีว่าปีล่ะมันก็อ้าวยอมไม่ยอมล่ะก็แห้งม่ำอยู่ลีห้าเจมจะได้ในเป็นข้อความหมายถอนในเป็นข้อความตรงตักหมายถอนในตอนตาติสืบมืดกือกันกว่าเที่ยงนั่นไงมันขยับไว้ค่ะพี่น้องเขามันขยับไว้ย้อนนั่นแหละเฮาคาหลูเลยมีคออุบโอหบทบกันเมื่อเตะมันนั่นเมื่อแต่มันนั่นเฮามันเป็นข้อความอ่อนลีเฮาขึ้นใหญ่ไม่สูงเฮิงนั่นไงค่ะอ๋อยุ่มไม่สูงค่ะเยาวกลวานเฮาเมืองเฮาคาหันกำน้ำของขำได้เกิดเมืองใต้เลยเนาะค่ะเกิดตั้งไหนคาราซื่อๆว่าเขาอายเปิ้นน่ะค่ะตอนตาเตยกมือไว้ว่าไม่สูงค่ะในเขาอายเปิ้นน่ะและค่ะก็ซบค่ะสัมภัยเหื่อเฮียงนั้นเฮาไม่สูงเขาเขาเป็นลูกหวานเฮากันว่าไม่สูงค่ะในขำตักเสียงเนาะให้เก่งหันเนี่ยเอาอักย่องว่าเมืองเฮาหวานเฮาเมืองมาในเขาดีให้เปิ้นกูเฮเขาก็ทบเสียงให้กลมงาตรงปากให้เนี่ยเออแล้วก็หันก็ตักเนาะเปิ้นว่าไม่สุงค่าในก็ตักเสงเออมึนถึกคือไว้มึนถึกคือไว้ให้นั้นค่ะดอกก็นั้นเลยลองตั้งซะได้มันเป็นตีลองเฮาเลยสอนมาเฮาเลยสอนมาเฮาเลยอยู่ดีในปืนตีตีเหลอเนี่ยข้อความลาว่าเหมือนสุงค่าในมันอับหยาบในค่ะเนาะเฮากับเห็นวันเฮาเมืองเฮาตัดที่ยกมือไว้ให้นั้นหยาบเนี่ยในค่ะเนาะเขาอายเปิ้นค่ะว่าเออก็นั้นแหละของอํายามไหลพึกมาเออก้อยกาตาเหลียวนั้นมันเปลี่ยนไปหลายๆไหลแน่นค่ะเนาะในก็เลยว่าลองตั้งเถียงเจอไหนในค่ะเนาะมาเถียงในนั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกับเลยลองว่าพี่น้องเขาต้องถามกันเข้ามาลองวัดไว้วัดไว้สีของคารู้ในปฏิราชว่ามีไว้สีขวางเหย้าในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาพี่น้องเขาก็ได้ลาดก่อนว่าไว้สีขวางมันเป็นไว้อีหังบัตรบุคคลซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นวัดปื้นที่สูงต่างอัน5ได้เป็นวัดวัดไว้ขวางเหตุการณ์5วัดสีขวางอันที่เป็นอัตลักษณ์ของแห่งการนั้น5เนี่ยมันมีหลายอันก็นั่นแหละพี่น้องเขาสั่งซื้อว่าพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้แห่งการในซึ่งเฮ็ดจอมก็มานี่อันแล้วเฮ็ดจอมนายนาก็เลยกว่าถามตีนั่นค่ะเดี๋ยวเลยขอตอบตีลีที่สุดในค่ะนะย้อนเปื้อขามหันหลักฐานสีอําจังมีขอตอบเฮิงมันเต็มทนตนตาพี่น้องเฮาเขาจังหนังไหนค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะอ๋อย่าก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันเนี่ยค่ะก้นจะซื้ออันเหตุการณ์อําไรเมื่อนางก้นอันแอลแลก้นเป็นไก่มักคุเทศนั่นค่ะนะเนาะออนเอาเลออนกะออนจี้ในตั้งว่ากะลีกันนั้นใกล้ในนั่นค่ะเอาก้นต่างจึงเมืองมาแอลเลตั้งได้มันอําเจอปูนพ่อนนาการแห่งการเฮ็ดอําเจอปูนพ่อนนาการอันก้นอันติอ่ำมีวัดไหวไรขว้างนั่นเฮ็ดสังเสว่าเป็นก้นไทยอยู่เซตาก็อ่ำมีไหวอ่ำไรกระสอบลิกมันอ่ำไรกระตอบลิกตอนตัดที่เฮ็ดเป็นก้นแอลเล่เป็นไก่เป็นมะคุเทศนั่นเองก็อ่ำจังอ่อนเล่ไรเหมือนกันโปรทันนั้นเปิ้นซ้ำเตเอาเฮอก้นอันอ่อนเลนั่นน่ะมาเป็นนาการให้อย่างมันเป็นนาการอันที่เปิ้นหนูได้ถอบเข้าเตเลมีไว้ขึ้นจือไว้จือเฮาค่ะนั่นขึ้นทะเบียนถูกแม่นจอมหนังปักเปิงใหม่มีเฮ็ดจังไกอ่อนเลในนั่นค่ะ
ย่อเจ้าเนี่ยพอเป็นแห่งการอ่ำอ่อนเดไรค่ะนะตีตั้งเกียงใหม่ก็ย่างยอบกว่านำหน้าเย้าในนั้นค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาจอมในนั้นค่ะย่อก็การกล้าขายออนไลน์ถามว่าจ่องเฮ็ดไรห้าเฮ็ดไรด้วยการหรือละเฮ็ดเฮามันถูกเมียนจ้ำหนังฟิงเปิงเปิลพอได้ถามค่ะว่าเฮ็ดถูกเมียนจ้ำหนังฟิงเปิลเปิลทำเป็นเซิงฮือลาเนี่ยมันก็มีหลายลอกหลายอันมันย่อยย่ำมันย่อยมันซับเซนั่นค่ะกับนั้นลงตั้งเจ้าเนี่ยเย้าก็อันเฮ็ดอะไรก็เป็นตัวแต่นายนาในนาอันตีว่าขายตีลิ้นในนาอันตีว่ามาเฮ็ดเอาลูกอ่อนมาตีตั้งในเฮาก็เฮาติออกปันให้เปิ้นออกปันไม้จีซูเออปันเงินเฮากันนานแหละผิดค่ะนะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าเนี่ยอย่าไปไหวเมาม้างในค่ะพี่น้องเขาเป็นนายนาขายประกันขายตีลิ้นเจิมเจ้าในเฮ็ดอ่ำไรในค่ะมันเป็นการหิมแต่เหลียวเปิ้นก็ซวยเอากำสิบกำสาวก่อมเจ็บกำก่อค่ะนะย่อก็ลักฐานอันที่สูดเขาต่างก่อนเนื้อออนไลน์นั่นAI จอยแถมเปิ้นเอาปืนข้อมูลไว้หมดเดียวในนั่นค่ะพี่น้องเขาอําเต้าเลยว่าอ่ะลูกของกูนะกดเน็ตหมดก่อนกดเน็ตหมดก่อนเปิ้นที่หาอําตันขึ้นเดียวค่ะพี่น้องเขาอีสังก็ย่าเมื่อพ่อเขาขาดตีเฮ็ดนั่นเขาต่างกว่านั่นเนี่ยเปิ้นเก็บข้อมูลไว้หมดเดียวในนั่นค่ะพี่น้องเขากรอบนั้นลองตั้งเสื้อในพี่น้องเขาหรือเลยฟังกันไว้จะเสื้ออันเหตุการณ์ใหญ่การลงจะเสื้ออันอยู่อาคางีบสองงีบห้องอันว่าเสื้อในเฮียงเลยว่านั่นนะเนี่ยตั้งปุ่นก็อ่ำเจอตั้งในก็อ่ำเป็นจ่องจะเย้าก็ทำมีไว้หลายเมียวไหนแหละในเฮาเนี่ยมันมีหลายเมียวเพราะเป็นซึ่งนั้นในซึ่งพี่น้องเขาหนึ่งแค่หนูเลยไว้ฟังในนั้นค่ะนะฝากฟังไว้ปั่นค่ะพี่น้องเขาแต่หรือเปิ่นก็ติกดทัดในลองหลายอันตั้งเมืองบานเปิ่นก็ติเฮ็ดเป็นไว้เคียงเปิ่นในเขาเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะติสแกนนิ้วมือสแกนตั้งปุ่นหน้าตาหมันตาตาสายตาเขาค่ะในพวกเป็นสแกนกว่าเนี่ยมันติออกมากำเลยว่ามันเป็นก้นก้อนนั้นก้อนละเนี่ยค่ะย่าก็อย่าไปถ่ายแค่พางกำกำมาสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะติ๊กในอันนี้สองนิ้วนั่นค่ะสองมือสองนิ้วนั่นนะคะอย่าไปเนี่ยเทศเนี่ยค่ะเนาะยืนว่าสังเกตว่าเขาถ่ายเสียงแรงนี่ในมันตีจังยอบไหลไล่นิ้วมือเขาค่ะเฮียก็เอากว่าเฮ็ดปลอมแปลงเป็นหลักฐานต่างรองจากอันเอากว่าหยอกแลนเปิ้นเซมเซนในก็มีฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั้นค่ะจอมได้เพ่งกว่าเมื่อค่ะอันนี้ก็ตีเลยว่าเอ็มวีในใจเอไอเฮ็ดในขณะพี่น้องเขาตีเลยว่าเจ้าสื่อมันมีพรหลีใจเอไอเฮ็ดในขณะเฮียก็เหมือนหางตัวเจ้ามันเก่งเก่าก็ค่ะเขาหลุดใจเขามันมีพ่อหนีเอไอในก่อในคณะพี่น้องเขาค่ะมันก็จะเป็นพ่อหนีตอนตาเขาค่ะนั่นขนาดเนาะยอมหักมากรอบมือในเสียงเรื่องเมืองห้องไหวสืบยิ้มถ่อมซ้ำกันก็เมื่อค่ะที่ค่ะออกในวันสองวันในก่อนนะวันที่แปดในก่อนค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมซ้ำกันค่ะ

0: ค่ะอําจางสร้างล่างนี่ก้นตั้งหลุมฝ้าไหลเนี่ยค่ะเพราะว่าก้นหนึ่งก็เดี๋ยวเลยหักเผินน่ะเนี่ยอําเป็นรองลํารองตอนตาดีกว่าซับเจียงเนี่ยก้นตั้งหลุมฝ้าไหลค่ะว่าเฮามีก็หักก้นนั้นก้นในเนี่ยค่ะตอนตาก้นบางก็ซ้ําติว่าก้นบางก็ซ้ําติว่าอื้อมือป้นนี่ก็ในมือก็นั่นใจก็ในหลวงเดี๋ยวว่าไหนเดี๋ยววาเรียนวาเรียนมังปองมังเลยมาเนี่ยเขาก็สกิปซิมเสียงไว้ก็เหลียวให้นั่นก็ตีลีเย้าเนี่ยค่ะมันก็ตีเป็นลองตั้งหักเตรียมไข่เนยเผาให้ไหนซื้อความว่าซึ่งหือค่ะซื้อความว่ายอมหักมากบมาเนี่ยนั่นค่ะเป็นความเสียงแรงมึงห้องไหวเนี่ยค่ะนะเข้ากับถอมด้วยดังช่องแรงไหลเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะตั้งจุ๊บจุ๊บจับจับนั่นแหละพี่น้องเขาค่ะผมว่าเนี่ยเกี่ยวกันนู่นนะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเจอหักตัวก่อนก้อยค่ะเฮ็ดเจอหักตัวก่อนก้อยค่ะครูสอนหักจังอมีไผสอนหักไผค่ะคําได้สอนไผยก็คําได้สอนไผคลัดในตัวอย่างค่ะได้คําได้สอนไผต้องตั้งหักในมันจังสอนไผยก็คําใจผู้กัดเขียนโรงเรียนต้นแต่ดีกว่าสอนคนตั้งนําตั้งหลายจังนั้นค่ะตัวค่ะเลยคําต้นสอนไผคณะตั้งหักในเป็นในสู่หลุเฮ็ดในคําต้นไว้ปอกย้อนว่ามันมีปรับสอนมันค่ะลองตั้งหักกวนเฮาค่ะในมันเหมือนกันกอบนั่นแหละข้อความว่าหากกาเพชรจำแต่หักนั่นกุ้ยนั่นเนี่ยมันปดปดกุ้ยกาตีป่องมันเหมือนกันย่อก็มีปรับเฮียนในจันดิกตันเลยเสียอันอยู่ที่ว่าก้นก้นนั่นตูเผาเจอมันติดขึงป่องให้สร้างกว่าจอมนั่งว่าปรับหรืออันสูมีนั่นสูดีใครให้มันเปลี่ยนจังหือในกุ้ยค่ะย่อก็อย่าไปมาห้องค่ะจังนั้นในคานอปีไอก็ในอันตีมาวานเนี่ยเฮ็ดใจหักตัวก่อนก้อยค่ะคู่สอนหักอันมาคำใจคู่สอนหักคำป่องเจอกล้ามทีบีไอรัดอันเตรียมมาเลยบ่เคยดัดก็เตรียมมาป่องๆนะคะน้องค่ะเป็นก้นรัดซื้อๆให้ในค่ะมกรัดกล้วยกล้วยมาหมอรัดสุบันก้นโซมซะนั้นค่ะเลยเนาะกอบนั้นค่ะอําได้สอนเถอะย่าก็มีลองว่าปะเพี้ยนจั่นน่ะแต่ที่มาสอนลองตั้งหักมันอยู่ที่ว่าก้นก้นนั้นมันสิสืบไปกว่าเนื้อเส้นตั้งเพราะว่าจัดปานมันจึ้งหือขนาดก้อยนี่จ้องใจค่ะกับนั้นอย่าไปมาว่าค่ะเป็นครูสอนคําว่าใครว่านั่นเหมือนตั้งใครว่าสอนตัวเจ้ากับว่าอะไรจังได๋ก็สอนเปิ้นเฮ็ดจังได๋อ่ะค่ะได้สอนเผยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอาจใครย้อนใครย้อนแจงแรงจังไหนนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมักปอกมักเลยมาในกวนเฮาค่ะเข้าถ่อมห่มตั้นถ่อมหางเลยก็จังเฮ็ดผิดกว่าไรเหมือนกันในข้อความเฮาค่ะนั่นนี่ค่ะเนาะก็ป้อมปองใจก็ขึ้นถามค่ะมาอะไรค่ะนะค่ะพร้อมตอนได้ตอบอยู่ตาเสบ่ค่ะตั้นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมาฝากตอนจะถึงกันค่ะอย่าลืมค่ะวงวางในพี่น้องเขายังจึกถูกดีเลยฟังไว้ฝนฝนล้มล้มผ้าผ่าผ่านหลังนินหยดลินกวนนินปังน้ำถมน้ำน้องหลายหลายปืนติฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เกี่ยวกับไปลองวัดไว้พี่น้องเขาต้องถามกันเข้ามานั่นไหนค่ะว่าเป็นวัดไว้ลองเฮียงการหรือเลยต้องถามตีจอมหลังพี่น้องเขาเฮ็ดจอมก็หลายก้อนนั่นอันนั้นก็บริษัทอันเลยก็ถามกันนั่นที่เป็นข้อตอบตีหลีที่สุดไหนค่ะเพราะว่าคำหันเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานมามันดีมีนลายสีลายเมียวเนี่ยโกตอบกับพิษแลโกจังให้ได้พี่น้องเขาสิ่งข้าวยามเหี่ยวก็ถางพิษเปิงกว่าไรอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันค่ะเที่ยงลองนึ่งนั่นในก็เปิ้นก็ติมีเกี่ยวกับไปลองเปิ้นปันปักเปิงหมายมีจอมหนังพรบชาติพันธุ์ในนั่นค่ะลองปักเปิงหมายมีตอนดาก้นเจ้าคือในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาลองตั้งเจอในนั่นเปิ้นก็ติให้ก้นจื้อคือไตเฮาขาเนี่ยเปิ้นให้เอาจื้ออันเร็วเด้อจะว่าจุ่มเนื้อจุ่มนั่นปฏิมาตวยในจุ่มดังเมืองเก่งใหม่กรุงเทพจังไหนก็อย่าไปว่าต่างตีเกี้ยงใหม่มีเป็น50จุ่มปลายอ่ะพี่น้องเขากบนั้นก็มาจุ่มอันนั้นจุ่มอันไหนวะกําไรตอนตัดที่เข้าในจุ่มรูปตัวสภาก็ได้เป็นคนเตี้ยนตังตอนตัดเขาขาเจ้านั้นในเปิ้นที่เอาให้มันเป็นซื้ออันเดียวก็ลองตั้งเจ้าในก็เดี๋ยวเลยมีลองอุบโอกันนั่นขนาดน้องเปิ้นก็ตึกเป็นเก็บลองเสียนสายไม้ตัวพอถึงวันที่เช้าปลายในเหลือนแปดในในค่ะนะพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองปักเปิงหมายมีก้นเจ้าเคยก้นชาติพันธุ์ก้นปืนเมืองจิ้มเจ้าในค่ะอ๋อเปิ้นก็เตะห่มง่ำด้วยถึงลองก้นปืนเมืองหลายๆเจ้าเคยว่ามีสุดในสุดเป็นเจ้าหื้อหนังหื้อพอดีมีลองเพ่งเป้งเอามาได้เป็นใกล้ปัญมาป้ายปัญญามาได้เป็นป้ายลองกันอยู่ลีป้ายอีสังอีสิงสุดในสุดเป็นเต็มหลายรองหลายอันนั่นเนี่ยค่ะแต่เหลียวปืนตื้นเก็บเสียนสายไม้แล้วก็ลงปืนตีกดเจ็ดกดทัดด้วยหลายรองหลายอันอยู่ในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองว่าตอนแต่ที่ไรปักเปิงใหม่มีเจ้าเคยนั่นในค่ะน้องก้อยกาเปิ้นเดี๋ยวเอาให้มันเป็นซื้ออันเดียวก้อยในนั่นค่ะโยกไตเขาขาในซัมมี่หลายจุ่มเนี่ยในค่ะแตกเป็นหลายๆจุ่มเนี่ยก็หลุดเลยอุบกุมกันเสเขาขาซัมติเฮ็ดจังหือลีในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในก็เปลี่ยนลองตั้งอันเปลี่ยนไปแรกลายอันเหม่อๆตอนตาเขาขาที่ปักตาไปด้วยว่าผู้เหล่าเพอได้เป็นก้นเตี้ยนต่างตอนแต่ที่อุบต่างเตี้ยนพี่น้องไตเขาขาในนั่นค่ะอามาได้เป็นลองศูนย์ในศูนย์เป็นห้าลองอยู่สร้างกินเศร้าตั้งเมืองจึงไทย5ลองเรียนเรียน5ลอง
1: ทัดกล้องอันที่หบทบอยู่กูวันใน5เจมเจอหนังไหนค่ะในก็ไปด้วยในก็อย่าลืมปักตาไปด้วยจอมกันยอก็สืบถ่อมด้วยข่าวอันจืออันใจยอก็อันถูกแมนมันจอมกำนำนำเฮากระเตะใกล้หันว่าเออก้นก้นในเอาข่าวกันแน่ก็แจกเพกันกันนั่งกับอุบกันนั่นเนี่ยกุ้ยการบางร่องมันมากกูมันจางเปลี่ยนร่องพิษเปิงกว่าอิดอีกุ้ยก็เฮ็ดแล้วค่ะป่องเจออําถูกเมียนไล่ในค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเสื้อหนังไหนค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันกูก็กูก้นค่ะนะเพียงความโหดในผัดยันเบอร์ทางหนึ่งโหค่ะยันบอกว่ามันเปลี่ยนข่าววันเหลินแม่แล้วก็ปอแม่ในแท้ก็เมื่อไกลเปิดกว่าเพียงความกุ้งหมุนเอาไปสาปอแม่เพียงความอีหังเทียงค่ะเปิดกว่าหลายๆเมื่อไกลแน่วัยสาปอแม่เพียงความลูกแม่นี่ค่ะเอียวก็เพียงความยอมหักมากรอบมือนี่ค่ะก็ไม่ก่อติดผัดยันเมื่อดังเพียงความยินจมขอบใจปอตั้งแม่นี่สิจ่องขึ้นมาหกมาทุบจ่องปอแม่พี่น้องเขาแทงจนแต่เพียงความอันย้อนกันเขามาแทงต่างปอกมาเมื่อผูกมาจ่องขึ้นมาเปิดปันค่ะเมื่อในเขายิ่งหมู่เขาโน้นผัดยันเมื่อก่อนค่ะม้อนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กแทนสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวรรณนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริต ื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมนำเงินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลจะรับมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายโดยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งคำร้องในเพลง London Dairy Air หรือ Danny Boy คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงตำรวจตระเวนชายแดนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482นะคะชื่อเพลงเห็นแต่เงาโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องนำ

นั่นคือเพลงเห็นแต่งเงาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482และวงกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องบรรเลงเพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านมารักษาการอธิบดีกรมโฆษณาการค่ะก็เลยให้นำเพลงของท่านมาบรรเลงขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเพลงที่พรานบูนแต่งเองร้องเองเราจะฟังสองเพลงค่ะคืนหนึ่งยังจำได้และหวนให้ใจหาย

หนึ่งยังจำได้หัวใจยังจำคืนรักฝากคำคืนหวานล้ำคำชื่นคืนเธอกับฉันอยู่รวมกันคืนนั้นทั้งคืน

ปลุกปลื้มคืนนั้นลืมไม่ได้รักเพียงคืนหนึ่งจูงจิตคิดถึงรักซึ่งตัวไหนคืนหนึ่ง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่พรานบูนแต่งในละครและท่านก็ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงด้วยตัวของท่านเองด้วยนะคะและคืนนี้เราจะมาลองดูกันว่าครูเพลงท่านใดที่ทั้งแต่งเองแล้วก็ขับร้องบันทึกแผ่นเองด้วยเริ่มที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์ลิขิตที่มืดมนต่อด้วยในห้วงน้ำตาและดอกไม้ป่าครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งเองและขับร้องเอง

ต่อไปคือครูเบนจามินค่ะชื่อจริงคือตุ้มทองโชคชนะนอกจากท่านจะแต่งให้นักร้องอื่นขับร้องแล้วนะคะเพลงสนุกสนุกท่านก็จะขับร้องเองค่ะอย่างเช่นเพลงดังๆก็คือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงที่สองพม่าร่ายรำครูเบนจามินขับร้องกับคุณประชุมพุ่มสิริเพลงที่สามคือเพลงรู้ทันครูเบนจามินขับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: สวัสดีลาก่อนนะครับ
1: ท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนนะคะเริ่มกันได้เพลงนักร้องเมืองไทยต่อด้วยรักแปลกพิลึกและคำอุทธรณ์ของเจ้าด่างครูนครมงคลายนขับร้องบันทึกแผ่นเองค่ะ

ืองไทยจงเลือกดูที่ว่าจะเอาแบบใครแล้วจงสนใจหัดร้องให้เหมือนเขาหากว่าชอบแบบของสุเทพนะท่านต้องมัน

คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบ

ยังมีครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านเป็นนักร้องมาก่อนค่ะต่อมาเมื่อมาประพันธ์เพลงก็มีผลงานเพลงมากมายและท่านก็ยังขับร้องเองในบางส่วนด้วยฟังเพลงทำไมเดินเซต่อด้วยลมเสียและเพลงที่3สวรรค์แดนไทยเพลงนี้ครูพยงมุกดาขับร้องกับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะทั้ง3เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานป่าและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子台豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海面梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อ
8: ฉันสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายคอมมอสิ้นหุ่ยหลอมสอนหูตาสเชียดาริชเดตอป้อตอหนอหูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบางเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกำมอเที่ยวเก๋คอมมอดาริชเดพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าเฮาหรือนอ
9: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยองซงอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูตีเก่าอีรู้ยี่ลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลยางจัวรู้จัวลีเร่เน่งเก่าอีตูจ้ากือกางนูนวลโยนนางปีกินยางจัวรู้จัวลีเร่เน่งเก่าจัวตูจ้ากือกางปีกีโยนเน่งชงนัวยอเน่งชงดอกนัวกูยอจัวเสียงว่างรงชาดอกอันจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ย่อจวนดอกสำนักงานประชาสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ดอกอันตัวชื่ออีจงหนะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาวันเต้นัวทอเมสวดเล่ากึ่งกลางลู่ใช้ฮาลูนงย่อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กฮาย่อจูหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดช่องดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนจูกุญอ้วพังยูอัวเกลูปังจวบช่างกันดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดาวลู่เสียงจังใหม่มากูหวังฮะเจ้าสาหัตตาสวดเล่าย้อนจูกุญอ้วพังยูอัวเกเถ้าปีมงจูจัวเถ้าสาวเอจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวมัวจ๋อสูสือจ้าลูถังจัวเปสวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือท่านได้คือกูยัวจ้าลูถังจัวเปสวดเล่าเต่าเป้าหนูเจหาจูนเต่าคือหาตารู้ใจต่างชื่อหนัวอ๋อย่อรู้ใจตู้นางมามัวเต่าเต่าขอเชิญคือนางลูรู้รู้เห็นมาอวดจัวมัวเต้สืบเช่นคือย่อมัวเล่นยังฮัทชื่อต่างเรียนเต่าจ๋อหนูจื้อคือใช้ชูฟุ้ยจดเล่นนางปกูหาตันจื้อมองตอนเต้หนัวมากูอยู่ว่าอวดจวนซื้อเต็งเหม่งเต่าคือฮาตาลุ้นตูกูกูเฮงเอวจวนโคโค่เฮงมาจอหนูจื้อปัวกูสั่งปูเต่าเหลืองฮาตาเตสืบเช่งนัวหนูเจมรัฐบาลปัวอยู่ว่าสั่งการจวดตั้งวอลลุ่มเน่งกับเปล่าชั่วโมงโมเก้ปังจวบปูจวจ้อเปเสียงสุดเราคือเต่าใจเต้เต็งเหม่งสืบเช่งนัวหนอมาเจ้าเล่ช่างนัวหนูเจกูเต่ามั่วตูหนูจื้อคือย่อลองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮาตากูเต่าจื้อฮาตาพังเก่าเต้ต่างชื่อหนัวฮายอตัวพังภาคอีสานดอนตาขอเชิญคุณจื้อฮาตานางลูลูเฮงเลนัวหอยอตัวพังเก่าเต้มาคุณจื้อฮาตาต้องปีม่วนดอนตาขอเชิญคือม่วนเล่นยังโลฮามั่วเต้สังชื่อลูกุกัวเตะก้งเตะลงอวดจัวเตาใจเก็บปวดจัวมาวีเล่นเต้าหน่วยเจชาลีเตาสั่งการจัวชัวชัวรู้เสียงเหาะอยู่จู่ตามบ้านกวดชื่อชัวกือยัวตัวใจรับมือภัยพิบัติเตาเจียจัวจัดตั้งศูนย์บัญชาการบัญชาการเหตุการณ์ย่อยยุจุมั่วจอหนูชื่อเจ้าหน้าที่สแตนบายต่อตื้อชื่อจุเป้าหาตาเต้สืบแช่งกึ่งย่อยเลยเจริญยั้งปีแกนหนูว่าชื่อตัวเท่าตื้อปู่เต้าหาตายอยุนชื่อหาตานางลู่ลู่ลู่เฮงหนูเจเจ้าหน้าที่ยุจุเต้าบ้างสแตนบายต่อเหล่าหนูชื่อหาเจ้าหน้าที่ซื้อเต้อชื่อมายุจุเต้เครื่องจักรกลโลลู่เช่กึ่งยุสูบจัดเล่โลยุจุชื่อชัวกึ่งอัวเฮาหรือตลอดเน่งกับเราชั่วโมงหนอยอฮาตาเจ้าหน้าที่ซื้อเจ้าโลหนูเจ็บมั่วเป็นสื่อคือฮาตากูจอตุ๊ดจอหลูปังจัวอัวเข้าหลือเต่าหนอฮะจอหนูเจอคือย่อตัวศูนย์ปอพอเขตหลูปังจัวอัวลู่ลัวเข้าหลืออัวกัวใส่เกิงเก่าคือยัวปังจัวปูจัวจอไปเสียงสวดเลยหนอชื่อเซ้งยอจอตัวหนึ่งปังเปิลคือยอกลุ่ม

่อรู้เขาเป่าอยู่สู่ประเมินเกียร์ยอก็รู้เสียงยอรู้เสียงคือหาตาไอ้มั่วความเสี่ยงคือยัวเตาใจเต้เต้เหม่งสื่อเช่งเนื้อเจ็บก็มั่วเป็นสื่อสั่งการรอฮะปุ๋ยมั่วจ๋อหน้าคือยอเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินมามั่วเป็นสื่อซื้อจะหลุดปั้งจั่วจ๋อไปเสียงเตากว่าใช้เกินเก่าเลยหนอปั้งจั่ววันเด้จื้อชอบตอบระบบราชการวิยอตายอต่อระบบราชการอวยขันอีต่อหนูจะกระเต้งเหงจะไปเสียงยศเตาใจเก๋ปั้งจั่วใช้มาวิเลนเท้าจ๋อหนูจื้อรัฐบาลปวดชาเลสั่งการหาตาแต่ละรู้จังหวัดมาตูเธอจื้อยศยตูใช้ชัวร์ให้ยศยตูคือประเมินหนอยหาตันจื้อสถานการณ์คือมอบความเสี่ยงโลอายุจู่เตาซื้อเกียร์ท่องแย่หนอลูกปั้งจั่วไปเสียงหน่อยเจยุจู่เตาซื้อเกียร์ช็อตต่อเกียร์ลูกหอเป่าลูกสั่งการเหล่าหนอมาหนูกูยอเอี้ยขอคือฮาตาจงเฮงเลมากูมั่วจะลูกถังเลยหนัวจัวสุดเล่าเตาเป่าเลยหนัวเอเล่งตัวคือไม่ย่อจะพื้นที่เสี่ยงหน่อยเจยุเตาเจียงฟังเนาะวิยองฮาตาเจงมั่วนางเตาจวนดูหนัวมาจวนซื้อหนัวหน่อยเจกูยัวดอกอังลูกจออี้ช่างเก๋รอเจจัวเปสดเราลูกงเกลอเจอวเกเออีปลาหนูเจกุมารจ้อกังลูม้วนหรืออย่างจะลูทางจัวเปสดเราเตาเป้าอ๋อเอกุยลูจ้ออีช่างซัวปังเสงคือยอลูย่างช่างซัวปังเสงคือมลุมเบหตายุนยูกุตู้มาโยจูนูหนาปิกีเตเชอไทยหนูเจยอนูหวันแม่แห่งชาติยอนูหนาอ๋อมาจือยอหตาจ้อกุอวมีตู้มีหยวนยุนยูเล่งเล่งซื้อซื้อตาสมาจอคืออวนหนะอวดซื้อนวเจ็บกูนจุนจูเตมีตู้มีหัวเกิงเก่าเลมาร่างหนัวยัวจอร่างหาตาจุนจูกูตู้เอมัวจอจวมอีตู้หนาเจเสียงมงเล่าย่อจวนลู่ชอนตรงชวนตัดลู่เสียงจังไห่มากูเดาสุดต้องตัวหาตาเตมีตู้มีหัวอีตู้มองอวมเฮาลือตัวอีคอร์ดหลับมัวไปเล่งมีหยวมัวเขาหลุดย่อตัวเจ้าเตชะมัวอ้อเล่งมึงย่อตัวตัวเจ้งกรุงเทพหลับมากุญจุนจู้เตมีตู้มีหยวเกิงเก่าเรนัวฮอสังทอช่างหนัวหนูเจ็บกูหอมมัวลู่ย่างร่างซัวปังเสียงหาตายุ่นยุกูตู้มัวจ่ออวก็ตู้ฮะมัวจ่ออวเก๋ลอเจจัวเป้สดเล่าลู่กงเก๋ลอเจน้องอวเก๋เอจียอหาตามีตู้มีหยวนยูหนันยูจื้อเสือหอตาสมาจ่อคืออวหนักอวจื้อกูตอมีตู้มีหยวนยุ่นยุเตมีตู้มีหยวนเกิงเก่าเลยฮะหอ

mà chuẩn giữ núa cú yúa cho cán lù mua y trang xú xử cho lù thẳng chùa bê sốt lâu tàu bao mà đậu trang xú xử chuẩn giữ cứ cú yúa cho lù thẳng núa nơi chè do y trang xú xử cứ cho nụ chứ gà xuông pha nít bua tàu lù ôi lù lù hào lù cứ tàu khe à cho chó cây cá peng yi cho tô mùa băng chùa chùa cho bê sẻng sốt lâu nó mà cho cây cá nó bố hù hà ta ไข่ไก่ไทยช่วยไทยมาจอหนูซื้อกระทรวงพาณิชย์ปกุลถั่วเต๋าฮาเลนัวหาตามเจ้าเล็กคือจอไก่ก้าคือก้มอยู่อันเต๋าหน้าฟาร์มเนเจมีอยู่ย้อจนเต๋าแป้งบะหยี่เจ้าสตางเหาะลูอัวปล้องบะล้อมบาเลยอีลูล้อมบาเลยมาวิเลนเดอร์นูเจมจอหนูซื้อปกุชาเลสังหตายยัวจอจอไก่ก้าคือตวงไก่เพ่งยี่จอตัวมัวปังจวดจัวจอไปเสียงสุดเลยลดภาระค่าของชีพหนูหอมาซื้อล้อมนูติเก่าไปจูนูติไปเจ้าอีลูหยีทินดูหนัวหอจอหนูซื้อกรมการค้าภายในป้อมบ้างคืออยู่อ่ะจอตุ้มมัวจวนเดิร์ขอเชิญคือโยฮาตาเป้สังเกตจอป้ายหอป่วยอยู่เชาฮาตาไข่ไก่ไทยช่วยไทยมาอยู่จอตัวมัวย้อจัวช่างเจ้าเจ้าลูเสงหูตัวเจ้งกรุงเทพตัวเจ้งกรุงเทพตื้อสื่อห้าหออยู่จอตัวมัวตุงไก่คือฮาตาเพ่งยีกลัวต่อเต้เกียกคือมาหยวนตั้งเตาตั้งรู้หอบผ้าจีเจียหะตายหยวนจ่อจ่อไก่ก้าคือยังเล่นเตาแป้จุดเปล่าเจ้าอ้อล้านรู้จอตัวมัวท้องปล่อยหูเตะเฉยไทยหนอจีหะตาจอตัวมัวจัวตัวเจ้งกรุงเทพซื้อเตาสมัติชั่วรู้เสียงหน่อยเจรู้โครงการหนัวหยวนจ่อจ่อไก่ก้าเพ่งยีจอตัวมัวหอมาโยก็ปุไกลไปคือปวดเสาหะตาไข่ไก่ไทยช่วยไทยหนูเจย่อจ่อไก่ก้าตวงไก่เพ่งยีจ่อตัวมัวปังจวดจวมจ่อไปเสงสวดเล่ามาชื่อยหาตาไก่ก้าเนื้อหอขาดตลาดเอชาเลนจิงเตชื่อมานึกกูเจงเจ้าฮะตัวชื่อมาจงอย่างเล่นนางลูลูนูเจเต้เถาเจนึกว่าจัวจ่อไก่จ่อก้าหนัวนินเดไก่จือจ่อเลยมาเราชื่อฮอนชื่อเต้เหม่งหรืออย่างมาจ่อหนูจื้อป้อสังหะตาตังลูหยีลินตู้หนัวนูเจไก่ก้าหนูกูอยู่ว่ามั่วเจ้าเจ้าจัวจ่อไปเสงสวดเลยอยู่ฮอตัวชื่อมาตุงไก่กูอยู่จู่เต่าต่อใช้หะตาเหนือย้อจัวเบาตื้อตัวชื่อมาตังชื่อหนัวนูเจปู้กูมั่วป้องอีลูกไก่ย้อจวนเดาเปล่าบะหนอยอดจนเดือดเปล่าบะมาจอหนูซื้อปัวกูหาตามปัวอยู่จ่อจ่อไก่ก้าหนอวิโยหาตาเชิงเตาหาตาโยเราชัวชัวเจนิงอ๋อคือโยจู่เตาโยไก่ก้าจะลุนอ๋อมาวิเลนเตาจอหนูซื้อปัวชาลีมั่วลูกโครงการหนอคือโยลู่ปั้นจวดจัวจ่อเป็นเสียงสวดเล่ามากูหอต่อนูตีเก่าแป้มึงจู่นูตีไปเจ้าอีลู่ยี่ลินดูชงอ๋อเชิงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนอมากูหอมมั่วจะหลุดทางเลยหนอฮะอีขอคือเต้เถาเมฮะตาเอยอยู่จุเป้าฮะตามอยู่มั่วมัวจะขอตัวเลยจังหนูเจเมย์อยู่จู่เตาเจ้ารู้กิจกรรมคือยอดธงฟ้าคือยอดจัวแต่ละพื้นที่เนอะมาเฟงเตาจอหนูจู่ป่วยอยู่จอตัวมัวจนเดาจอร้านธงฟ้าเตาเหาะมาอยู่จู่เตาซ้อใช้ฮะตามเมื่อกิจกรรมธงฟ้าย่อจวกขอตื่นเจ๋ปกูอยู่เจ้าตัวมัวย่อจวกขอเชิญตาเหรอเอจวนซื้อนัวหน่อยเจ๋กูหอยัวมัวฟัวจวดเล่นั่งกูย่อจวกพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจวกเป้สดเลยเตาเป้ามาย่อจวกจอหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเล่นั่งป้นถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮะตาพังเก่าเต้หนูเจ๋มัวนั่งเตาเนาะย่อจวนเดาช่างเจ้าเฟงป้วนเดาไทยแกล้งมัวเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่เป็นเต้านั่งอยู่ลู่จวนลู่เสงแม่ฮ่องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกฮะลู่เสงเพชรบูรณ์มาฟัวจวดจ้าย้อจวนเต่ากุยเยงเลนิ่งเก่าไปจู่นิ่งเก่าช่างองศาจ้อฟัวจวกู้ย้อจวกุยเยงเลไปเจ้าอีจู่ไปจบเล่าองศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจู่1เก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยนัวหอฮะตาซื้อล้อนูนัวมึงจูนจวนนูติเก่าเจ้าลุยิลินดูนัวมากูเจ๋งมวนนางลูลูเห็นเลยฮอนางกูเจ๋งดำเต้าเลยฮะย้อจัวกูยังเลนเต่าเจ้าเจ้าจู่ช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกล้งมวดเป็นขอเชิญมานางลูลูเห็นเลยนัวหอมาเป้ยจอมน่ะจู่กูตีนิ่งจางสุดเลยเมลิงถือกูย้อเช่
ดูเล่หังเกล่ย่อเชจวพื้นที่เสี่ยงกือชื่อหานชั้นช่างจังหอยมั่วเตสือเช่นกือตู้ต่อป้อเตาอววังอวเจย่อเจ้าเล่ขอเชิญกือเถาเล่ลูเอนือผ่านทางผ่านน้ำหนอมาสดเราอยู่เตาเจียงฟังเนอะจังเล่ลู่ลู่เห็นเจนือหอยช่องอวจวนมั่วเตขอเชิญกือหาตานือตู้ต่อป้อละชื่อจังเกลี่ยหอลุนยังลูกกัวไปเตวังเตเจเตามาสวดเราอยู่เตาเจียงฟังหอเอเมสวดเราย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงเลยจังซื้อชาวเต้าเต๋อฮันเต่าสู่ต้องตัวกงเกลโลเชทางเปเตาจวนหลังดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสียงจังใหม่เตาหอเต่าตัวเต่าจัวตุงเบอร์สู่ต้องกือยอมส่วนจื้อเปโอ้ชางเจ้าสุนสุนชางจอกังหาอีชานจื้ออ๋อสุนจื้อเปโอ้ชางเจ้าสุนสุนชางละชื่อคอมเมนต์ตัวเตาจนดอกตูเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวชางเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตละชื่อจอพงยูคือยอดจอหูติ๊กต็อกมีกุมัวเป็นสื่อชาวต้องเต่าตัวเตาอ๋อกงเกลอเจทางเปเต้าอีปลาหนูเจกุมังลูไซจอนต้องเต่าคือมีสดเล่าชาวตัวฮาลูใจสุต้องเอกุมาจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจวมเปย์จ้อหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเลยอ๋อเอจวนซื้อนัวนุ่ยเจ็บกูหอยยัวจ้อกังลูจ้อเกลโลเชจวมเปย์สวดเลยลูกงเกลโลเชอัวเกมันดูนัวยอดเทศกาลนู้วันแม่แห่งชาตินุ่ยเจ็บกูยอดจ้อตีเกลโลเชคือไม่ถอตัวหาจูนู้วันแม่แห่งชาติเราชื่นยุ่นยู่นานยุ่นยู่จื้อเล่นเต๋อเจ็บกูยัวลูจ้ออีร่างชัวปังเสงจวมอีตูตัวอีตูนหนักเจ๊คือเต่าถอตัวอ๋อถอใช้มินชื่อที่เต่าหออยู่อยู่เกจโจเมตเต่าวิยอมไม่เจ๊จ้องเห็นมาที่เต่ากูอยู่เกจโจเมตเต่าอ๋อกูอยู่ลูจออีช่างชัวปังเสงตัวอีตูนหนักเจ๊เสงมงห่างย้อจัวบ่อหอยรู้เสงน่านคือสังหตาอยู่จูนู้นาเหล่าเอ็นยุ่นยู่หน้าเห็นเลสังถอเล่ายังอีช่างหัดจูนู้หน้าหนัวหอเจ๊กุมบังเต่าอีช่างคือมัวเสาใจเจียหาตาตื้อยัวจูหนานู้นมากูหอมมัวช่างหนัวมัวจะหลุดจออัวก็ตู้ฮะมัวจะหลุดจออัวเก๋หล่อเจจัวเปสดเล่าลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋เอเต้เถาเล่งตือคือหาตาเมื่ออัวจวนหนาโลเอยัวจูนู้นาเลยตู้ตู้ช้าเกินเก่ากูจอเต้เก๋หล่อเจคือหาจูอัวจวนหนาจูนู้นาเอ็นยุ่นยู่นี่ช้าเขาตื้อหล่อชื่อเต่าหนุ่ยเจมหอจังลุดจูปูฮันะวิยาเตเถากูจอเตช่างเลยเนาะกูเป้าฮัตตาเมลูลูกโกมัวเหงเนาะเจชาวลูกลางลูจูปูจอเมฮอเอนยออีช่างเก๋หล่อเจซื้อมัวจะลูจอกว่าเปสดเลยฮอนยูจูเปเล็งหนาอ๋อเจกูมัวช่างหนัวจะลูจออัวเก๋หล่อเจจัวเปสดเลยลูกงเก๋หล่อเจนงอัวเก๋

mà xuân dữ nữa nó chè cú yúa cho cáng lu tên tao tớ tớ bé chó nè sự cứ tin nên chẳng phong dữ số là cứ mê sòng tao tớ ha đau số tông tua còn kế lo che thằng bé ua kề mà uốn tê nữa nó chè cú mua à ý tu nè chè nhỏ sinh mông xong nhỏ chùa lu tròn tông tao đã lu sinh tạc cuốn đầu su tông hà ta giang xua băng sinh cứ cú nhọc quá cho tăng nua hó cứ dò cớ giang giang xua băng sinh hà ta tứ yua chù nu nạ có cú hà ta mua cho ua có thu ha vị dò hà ta à có nạ có chứ cú tông dạy mi xua lờ lợ mà ua chùa yua chù nu nạ mà tớ tớ nạ cơn gào lê chứ bụ nạ lu khó tư lê nua hó mà tu tu xa cơn gạo dùng chú cân gạo lề chạy cú cháu lút lăng lút rù bú cho co ha suốt lâu cứ tê thầu ế thông gạo hà mê ô lú nên cứn chua nạ ến chú chú nạ nó chạy cháu mê suốt lâu lút lăng lút rù hó ha à có cú khá tua hà ta nhó chôn đầu mê lú rò nó mà nàng chư lù lê nhó cho lú rò tông tao nữa mà nàng chư lù lê à nú à nú mò nó chạy cú hà ta nàng lù mến chứ ta sư mà nàng lù chư lù lò lê nó hó mà mê chạy to to nàng cơn gạo mà cháu lút lăng lút rù bú cho mê sốt lở hó hả có cú hà ta cú cho răng số băng sánh hà ta dung dung cú tu cứ dò tí lâu lù giang răng số băng sánh mà có hà ta mua cho ua có tu hả vì dò hà ta có cú dung dung có ó tu tu cơn gạo lê hả à tàu trâu nhó cho cháy lo pha mà chạy tờ tó cơn gạo dung dung hình lê nó mà cháu lút lăng lút rù bú cho con á ế ua trong tàu cửa có cú chạy tàu sú tông tu à cháu lút lăng lút rù bú cho nạt lòng bao nhà ê hà hó hà giữ mong nó chạy dò ý tu nà chế sinh mong lao nhó cho biên lũ sinh tạng mà có cú hà ta sang thó kế lọ rể cứ hà dù à nu nà hà nó mà ý nhọc là nó nó chế cú cho y sang kế lọ rể hà dù nu nà nó chế cú mạng mua cho ua có tu hó à cú cho y sang cháu lê cứ cho phong dư cứ thọ tu hó cú hó lưu sai cho phong dư cứ mê sông đông tạo tu cho hú phết Facebook mà ua trong đau chua mê cho sát tí cơn đông tạo hiện cứ mê sang tu nơ mà mê bỏ bao hà ta cú bù cho sticker cứ mê sang tua giờ cho sticker cứ khô khô vì giờ hà ta cú cho y sang kế lò rể cứ à giờ chúng nó nạ lợi y dụ chứ mua nạ lợi nó mà cho chó lên tàu thu cứ mê chứ mua nạ lợi nó chế mê cú sang cho sticker cứ hà ta khô khô tua mà à cú ở chùm à lú lú sốt lời cơn gạo lê hó ế chơ mê sốt lời lút lăng lú rù nơ hà à mê cú hà nhớ sông tua à ở trong tàu chó mê lê kế bánh chùa คือช่องทางดูสู่ต้องจัวปังจัวกดไลค์กดแชร์ปังจัวสังเตสติกเกอร์ตัวเช้ารู้กลางรู้สู่อ๋อมาจ่อต้องเต๋อคือเฟงเต๋อไม่เช้าตัววันเต้นโอเคช่องอย่างเล็กคือกูจะปูจนต้องเต๋อเอไม่หอสั่งรู้สื่อห้าอ๋ออาอีแรงพ้องยือกูปูสืบลุ่มเบฮาตาเสียมเสงย่างเนาะหรอเตะเถากูเหงก็ลุ้มไปอยู่เกมาสังจือห้าอ๋อก็กูหาตาก็ย่อตัวลงกลั่นไทยออยชนบุรีฟัวจวนซะซ้องเห็งเลยอัวจองเตาเนาะคือหอขาตัวหอฮะสุภัตราก็กูหาตาตอบแล้วถอใช้มินซือสุภารัตน์หนอถอดถือฮะก็กูหาตาอัวจองเตาจัวร่างซัวปังแสงคือหาจูนูหนาหนอฮะอีเล่งพ้องยือฮะตู้ตื้อจัวเนาะหรอตู้ตื้อจัวก็กูหาตาก็นงดูสู่ต้องจัวเนาะจัวติเฉออิสราเอลมาอัวจองเตากูเจ๋งสองต้องเตาตัวปังจัวฉันกลางดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเตารู้เสียงจังใหม่กูเนาะจัวสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตแป๊กรมประชาสัมพันธ์หอมาอัวจองเตาจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกูลูปังจัวฉันกลางดูสู่ต้องจัวฮะเมเล็งตูกูสองต้องเตาตัวไอ้กูชื่อปู่ขอนต้องเตากูเมชาวตัวชื่อเตาเต้นวะหรอเมชัวตูซานเอออวดจองเตาจมเมสัวชัวเล็งสัวตัวเจ็บกูหอยัวจอกังลูจออีช่างเกหล่อเจจัวเปสัวเตาลูกงเกหล่อเจนึ่งอัวเกมากูยัวลูจออีช่างชัวปังเสงจัว
อีเล่งพงยือคือสองต้องตัดตัวยอดจะหูติ๊กตอกอ๋อก็กูหาตามก็สังทอมล่องชงร่างชัวปังเสียงคือหาจูนู่นน่ะหนูอ๋อมาก็หาตาก็เต็มมีตู้มีนัวมืออัวลังอัวหลวยยอดจัวตัวเจ้งกรุงเทพต่างเหล่ามาชัวเล่งหนาเล่งจื้อเหล่าอ๋อเล่งยอดจะหูเจ๊ซื้อหนูอ๋อมาก็สังนงล่องชงร่างหาจูนู่นน่ะหนูอ๋อเจ๊กูหอมัวร่างหนัวจออัวก็ตู่ฮะอีเล่งพงยือสือลุงเบหาตาสุนันทาก็กูหาตาทอเกลอเชหาจูนูนาหนูเจกูมัวบลงชงร่างชัวปังเสงหนัวมัวจออวก็ตูฮาหอฮะจื้อมองหนูเจกูอยู่มัวร่างหนัวจอจัวตูหนาเจเสงมงเล่ากูย่อจอลู่ชออุ้มเปียนปอตั้งเต่าสือต้องตัวอเอกก็หาตามัวร่างชัวปังเสงหนัวฟีมงจัวก็หนาก็จื้อกูย่อจอลู่ชอผาเล่าตอนถูกก็นงเอกก็หาตาก็อย่าตุนชายคือลู่ยกก็ย่อย่อจออุ้มเปียนดัดลู่เสงตากหนัวเอจูนูนาเลอตัชมากูจือเช่นคือยตัวชวนนะฮะจือเอจวมฝงก้งฝงมงทอกวนนะฮะจือชื่อเกนอกันยอชงหนัวเอกูหอมมัวร่างชัวปังเสงหนัวมัวก็ตูฮะฟีมงจัวก็นะฮะก็จือตองดูก็กงเกลอเจนงอัวเกเจกูจออามลงช่องร่างชัวปังเสงฮะตากูนะมัวร่างหนัวมัวจอจัวเป๊สุดเล่าเตาลูกงเกลอเจนงอัวเก

มาว่าชอนดาวจัวไปจงน่ะจะกูดินิ่งจางพงยืสวัสดีกูมีกูชอนดาวเต๋อฮันดาวสุตงตัวกงเก๋รอเจจ้อจ้องเกินเก่าเลยมากูก็จีเองเต๋อไม่จอนดาวเต๋อรอเลยมาไม่ชอสังเลยจังอ๋อมามั่วอีเลงน่ะเจสิงมงชงย่อจัวลู่จอแม่สากุนดาวสุตงตัวหาตามั่วจังสัวปังเสียงกูกูหยกหัวจอตั้งชอนัวกูยอบลงช่องร่างกูหาตากูหนามัวอวกอนกาตูห้าเอฟีมองจัวก็ถูไต่ล้างแกนเน้งย่อจัวปังโอ่งตอนดูก้อนนงห้าก็ออตูหนาเหล่าย่อจัวปังโอ่งห้าก็ออตูหนาหัวห้าหนัวย่อจัวแม่ตาระห้าย่อจัวแม่สง่าตอนดูก็กงเกลอเจนน้องอวกเกนัวมาก็กุนเตาสุต้องหาตัวหาตาก็หนาตอนใหญ่มีสัวเหล่าเหล่าเตาโยจั่วชงเหล่าหนัวมันยุยุเกินเก่าเมย์ปอเป้าหาตาเต้เท่าเอมจ้ออาชื่อหาจ้อนาเจโลเต้วินเจ้าโลนาเรานาลัวสวดเลยคือเมนเดาสุต้องตัวเต้เท่าเมย์หาตาชื่อม่วนนาเลยตู้ตู้ชาเมนเดาสุต้องตัวมาเต้เลงกูหาตาโก้กัวเกินเก่ามาอวดจั่วคู่คู่เลงฮะลู่ลู่เมย์สวดเลยเกินเก่าเลยอ๋อมาอีรอลู่คือกูสังหาจั่วเป้จ้อนาเจอคือตีนิ่งจังสวดเลยคือเล่งตือคือเมย์เจ๋งมวนหนาวชดต่อเจียนนู้คือฮาตายูชื่อมวนหนาชื่อมวดชื่อเหล่าเออยู่หมางเลมอ่านยูจูปัวเล็งตือคือฮาตาเจ๋งมวนหนาวมวดชื่อกับชื่อลู่ลู่อยู่หนาอยู่ชื่อเนอะวิโยฮาตาจูอี้เทศกาลชื่อฮานู้หนานู้ชื่อโลยูชื่อมวนหนาชื่อมวดชื่อเหล่ามาโยอี้ขอกลืมตู้ตู้ชาเกิงเก่าเลยอ๋อมาชื่อสังเกียนต่อเจียจูถมดาวเอเป้หมางเลลู่ลู่เป้หนาเป้ชื่อเล็งตือคือเจ๋งมวนหนาวมวดชื่อมากับชื่อลู่ลู่อยู่หนาอยู่ชื่อเนอะอย่างตือคือเต่าโนลออัวอย่างคือหาเต่าโนชอจังหมอเกลู้ซื้ออยู่รู้หนาอยู่รู้จื้อซื้อเกลู้เดออีเล่งมีหนัวคือมั่วจัวเล่งหนาโนมาชอจังหมอเนอชอต่อเจหาตามจังจังมัวจังฮอชื่อกังคืออยู่ฮาอีเราลู่เติ่งเดออยู่ลูกขอนเจ้าเราชื่ออายุอีอย่างเจอจงจออยู่หนาอยู่จื้อชอมัวเกจังมัวฮาชอต่อเจจูเถาคืออยู่ชื่อมัวเราเออยู่หมังเลยกัวกัวตูซาเลนเดออมากูสังเจียเปสัวเกลือลิงตือเจงมัวหนามัวลู่มัวจื้อกับจื้อลู่ลู่หนาลู่จื้อเนอเอลู่เชื่อเหอกูเชื่อใช้เกินเก่าเลยตื้ออยู่ตังเหล่าฮาเจมกูฮออยู่จออีช่างชัวปังเสียงอวยอีช่างต่อกังเกิลเต้เถาช่างหนวดชื่อก็อ๋อเอ๋มีสุดละหอจังลู่จื้อห้ามากูยัวจอร่างชัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบหะตาเนี่ยจ่ายัวชื่อเตาหนามาเนื้อเย่งจงอย่างเลยร่างชัวปังเสียงหนวดเนอเจ้าก็ยมบลวนนุ่มเบาเลยจังมวยันเตาเบาเลยจังแล้วก็ยิ่งชายยัวอยู่หนาอยู่จื้อจื้อเตาพอเลยอ๋อเจ้ากูมัวร่างหนวดมัวจออวยอีช่างต่อกังเกิลจัวเป้สุดละเตาลู่กงเกลอเจ้นงอวยเกเอ๋อวัวช่องเตาจัวเม่ชัวเล่งชัวตูกือลุนจูกูย้ออวยพงยืออวยเกจนเดินดูสุต้องจัวฮาลูมองแต่รู้เสียงจังใหม่อ๋อเอ๋กูก็ชี้ยิ่งเต้ไม่จอนเต้าเต่าหล่อเม่ชอสังเลยจังอวดจอนเต่าจอมเม่สัวเจอเนอกูปู่เต่าหาตามัวจอพงยืกุญย่อจัวสังหล่อจัวเต้ไม่กูชองเต้าเต่าตัวขาหาตานั่งดูลู่เกิดเลยฮะฮะกูอวดจอนเต่าจอมเม่สวดเล่าปังจวดเชิงกังอ๋อเจกูจัวเศร้าเบาเลยหนัวเหล่าซื้ออวดจอนเต่าจอมเม่สวดเล่าสวดเล่าย่อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงโขงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงศ์บุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอกบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรีสีสายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: เบิร์ซุงคา
4: ฟอกว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งมา

小花不老花啊阿姆萨李斯姆都知道花做不老啊阿姆李斯姆把嘎姑姑把你的金买啊斯坦尼为了有个债是杨汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดุจังมังก็ชื่อสพทเชียงใหม่ใบหัวดังอ่ะเอาไรกะลิซึงโดมังหัวบัญญาเนเนยะคือสวมโมควานีจีโมทีโมลอยานีโมควานีสามโมนาทีเนควานีคือนายเนสตินีเรนตุจังชวางอ่ะ

雪花不着慌啊，阿姆萨，阿我李苏姆路子的话不了我啊，阿弟尼阿他妈的雪儿，阿我雪花我他妈比忙啊，阿弟是真实，伊他妈我们家的购买啊，啊，自家的不啊，阿我不娃嘛的我，阿弟尼不是娃嘛啊，伊他妈我们家啊，啊，一拖阿克。มีอามังไม่คือฮุบอย่างคือที่จะเลื่อนไงตลอดชีวิตที่ลิเบลงาอาทิเบลงไม่ยังไงอาวโปวุสงไงโปมาแบโปสมาแบงไงว่าญี่ปุ่นใบอนุญาตมาจูมังไงมาจูยังกันโนระบบอะไรก็ยี่ความว่ามาไงพอจูมันงูไม่ยังทำคือฮุบสกุบะฟุบาโคจามันยังคือยี่มือมาสโคจาหรองานยี่มาถึงมังโอบัญญาโนปอยชาสุยชาสุมาเบอที่ยังกว่าปอบีอาเบนนุตัวลับซ้อยมังอ่ะซ้อมเซมังอ่ะที่ยังโนปอกว่ากลมไม้และชูมังไงที่พี่กลมไม้ยังไงยี่ใบนุยามันชูมังไงนุตีขู่ว่ามังอ่ะกว่าจะเนื้อยี่โคยี่สโคมาพิสูจน์ขู่ว่ามาอาลิชิติลงงานทำมาคือกลมไม้ซ้อมทั้งพวกนี้คือยิ่งโตขึ้นอย่างไรคือไงคบเบื้องอย่างคือไงคือหนีสกัวเบื้องไงหนีสกัวเปียงไงที่นี่ฟุตบาทโคจะมันอย่างคือลีมือบาสติลโคจะไงที่นี่โคจะไงคบเบื้องไงขึ้นอย่างไรคือไงพิฆาตขึ้นมาช่วงมันอย่างคือนูทีสิลงไงตลอดชีวิตอย่างคือคบเบื้องเลยจะว่าบุรุษไงมือสั่งโอ้ไม่ยาวยิ่งข่าวขึ้นที่นี่เป็นไงปูแต่ละยี่สุดแล้วก็ฟูยังมั้งอ่ะสุดแล้วพอใจไปปูแต่ยังกว่าสุดมีวันยี่ฟูอ่ะที่กูละคือเอาถ้ามีวันยี่ขาวก็มีอย่างไงที่กูละคือว่าคุณยี่ยี่คือจะเนี่ยมั้งอ่ะปูแต่ยี่คู่พอเข้ามาฟูมั้งอ่ะจะเนี่ยฟูมั้งอ่ะมือสองปัญญาคือเราสุดเชื่อมั้งปัญญาคือสวัสดิ์ปิชงไงที่ปัญญาคือมือสามในยุคยังไงที่ปูแต่บัวคือที่ตัวยังคือกลุ่มหมายคือที่เรียกคือแยกเห็นยังอ่ะอามุสังก็ไม่ยังคือเอาเรื่องปูยุสมอตันตัวนี้ก็มาเกะมาเกจุงะอันนี้ยังคือสุยากว่าสุเกตมาเกจุตันโนงอตันโนทหารงะสุยาเจ้าหน้าที่กว่าสุปูแต่ว่ามังงะกว่าเจ้าหน้าที่สุปูอยู่มาสุไม่ยังคือไงโนใบอนุญาตก็คือที่ยุสมอตันตัวนี้ที่แต่กันยังมาเกะยิ่งไงคือส่วนแรกมันก็เรียกว่าวูใบอนุญาตมาจุสุไงที่อามุสังก็คือปูมแบงปูสควาวเหอคือวุสาชิงไงว่าวระบบอะไรค่อยยิงควาวมังอะเอริมาคือกลุ่มไหนนักช่วงไงพันยามมันก็ยังคือคบอยู่คือที่ซื้อเลือดเบี้ยอย่างนี้ทุกขณะมังอะที่แบงงูมันยังคือปูจีปูสมันยังคือยังไงใบอนุญาตมาจุบะคือเอาที่ดีว่ามาเยอะมากยังคือทะเยไงช่วงไงทำมาคืออันตรายยังอะที่ยังคือมาปูจะสู้คือไงนี่เป็นข้อโน้บายนุญาตจะแม่งว่าคือไงโน้วายสมมติตัวยังไม่ได้ยิ่งมันนางอ่ะทำไมยากเหรอกูหมายถึงเลยแบกช่วงงานทำไมที่ทำมาสิ่งช่างอ่ะมือสรียาปอพองอ่ะทำมาแจนเตฝรั่งอ่ะปอพองงบไม่เคยจิกระดูกยังเคยลามมาตัวสุดงอ่ะมาสิ่งช่วงไงปอพองมันทำไมยากยิ่งมืออาทิตย์สมมติยังไงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้างไงมาเหรอยี่ตัวย่อยังคือปอพอมาสิ่งไงอธิบายมันยากแจ้งเตยฝรั่งมังโง่มันยากคือโชคจังหวะไงทำไมเดียวรัฐบาลยากที่มีฮิลุนจะกระพุ้วกว่าชิโซทุกคนมันยากคือที่แจ้งเตยฝรั่งเอาไว้ที่พื้นที่โชคจังหวะธรรมจะสงโง่มันยากไงมาคือยากแต่ยากทะเลจำโมฟาตาบุรังยี่วิธีกังโง่มันยากไงทำไมจังหวัดปทุมธานีไงที่ยังจังหวัดนนทบุรีบ้างอ่ะที่นี่คือจังหวัดนครปฐมไงที่นี่คือจังหวัดสมุทรสาครไงที่นี่คือจังหวัดสมุทรสงขลาไงที่นี่คือสมุทรปราการไงที่นี่คือกรุงเทพมหานครไงอีกทั้งหมดไม่ใช่คือโฉกกลางไงธรรมยาญาเบญาเจนเตฟลามาคือนิมิก็พวกคนนี้คือเฮฮาซูชิยังไงยี่คนนี้ตรงนี้ชุดสุดกุ้งมาคือยังคือเตยฝาดะจำผมเป็นไงมือหาขึ้นเรียบบ้างอ่ะมือหาก็เป็นเรียบงบยังคือพื้นที่ยังคือที่ก็ต้องคือมีความเสี่ยงด้วยอาจจะจำบ้างอ่ะอาจจะคือที่ว่าอยู่บางคนยังจะสั่งสื่อสื่อลามบ้างอ่ะที่ว่าวัวที่นั่นที่เลย
ตะปวจะสงบเป็นยังไงยึดเคยมีจะสงคือที่นี่มีความพวกความยึดซื้อชิ้นยึดบ้างคือว่ายึดครึ่งทะเลบ้างคืออะไรนี่ไม่ความยึดคือสามไม่ซึมบ้างไงบ้างครับผมโดยตะปวจะสงว่าความจะสงบ้างไงกับเบียก็สงคือบ้างคือถ้าจีบ้างไงบ้างคือมีเราหาขึ้นอยู่บ้างคืออันตรายบริงานที่บางอย่างหกจังหวัดไงคือว่าจะสงบ้างไงมาแต่ฝ่ายราชการงานอาทิตย์ยังไงที่มาเที่ยวมาเหอทวายากรมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไงมาเหอพันหนึ่งอย่างเหอมาเอามาสับมาเหอมหาเรียมาเหออย่างเหอ70ไงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไปเช่นไงแบบเช่นมาเหอไงพันมาเหอที่การตุ้มยังเหอมหาเรียมาเหออย่างเหอแล้วฉีดซื้อเปอร์เซ็นต์ยังเหอขึ้นเรียบังงานอาทิตย์ไปเหอก็จะมุ่งจงไปยังเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปยังไงอำเภอเวียนแหงไงอาทิตย์ยังเหออำเภออำเภอเวียนแหงไปเฮยเนี่ยเฮยตำบลเวียนแหงตำบลเปียหลวนไงอันที่เฮยตำบลเมืองแหงไปไงอันที่เฮยตำบลแสนหายไปไงอำเภอเชียงดาวงูไปยังไงตำบลเมืองคลองไงอันที่เฮยอำเภอแม่แตงไปยังเฮยตำบลกึศชานไปไงเอาที่พื้นที่ธรรมราชสุโงไปยังไงห้าอำเภอติดจุดไงห้าตำบลไงอันที่เฮยสามอำเภอไปไงเอาวันที่จังหวัดเชียงใหม่เอาวันมาจะสบายเหรอมาเห็นเต็นยาฝาละสมุทรตาเป็นเชียงใหม่เอามาสบายเหรอบางพื้นที่ไปเลยเชียงดาวงูไปยังรอตำบลเมืองตำบลเมืองนาตาเป็นเชียงใหม่เหมือนหาขึ้นเลี้ยงอันเป็นคือเหมือนหาลีสลงเป็นเชียงใหม่ดูวันอยู่บ้านยี่สัสสิลามังค์ที่ยังรับเชียงใหม่ลามังค์ที่นี่จบเป็นไงที่เป็นยังไงพอเหรอสู้ว่าแจ้งเตือนระบบเสียบอกแค่ว่าอย่างดีแจ้งเตือนเป็นไงถึงคือพื้นที่มีความเสี่ยงจะสงามยากกว่าเอาโทรศัพท์ว่าที่ระบบเสี่ยงแบบแค่ว่าเช่นเตือนพลังงานงามมาเคยยังเคยถ่าตัดชิ้นเล็กไปเฉยงามมันยากทายันหนึ่งอย่างว่าดีเช่นเตือนพลังงานเป็นข้อวุ่นที่เอาพื้นที่ไม่ยากมือสั่งยามมือหาเครื่องเรียบเป็นยังไงเอาพลังเคยทีเรียสมมติจะมางานที่ยังเคยเที่ยวพื้นที่มีความเสี่ยงจะสงบไม่เคยงามมาเคยยังเคยจะสมมติมุ่งแต่จะรับเป็นยังไงที่เช่นเตือนพลังงานมาเคยทายาพอเชื่อมาค่อนยังไงที่มาเทเชียงโง่ไม่ยังเหอที่ถิ่นมางานมาเหอไม่ชิมเหอว่าจะตัวควาปีมากประกาศยังไงเดี๋ยวมาสาวโวธรรมที่ว่ามีมียี่ชีมีเยี่ยมังอ่ะเอาบุมีควาจะส่วนไงที่เนี่ยเหอมาสบายเลยยากลุ่มกระส่วนไงเหอแบบช่วงอ่ะมาสบายกว่ายี่เว็บไซต์ไงที่เนี่ยเหอยี่ลีเหอที่ส่งฟลอร์เชียงบุรีไงปีควายายายิ่งจะมองงูไม่ยังเคยไงเอาถ้ามีสุนัขกว่าตามมาที่ว่ามีควายไงอะไรเงี้ยมีที่ยิ่งดูควายเป็นยังไงฟูบะคืออาบาอาบาทัวบะคือยังไงเครื่องมือไม่ยังเคยยังชิมมือเห็นมันสเปรย์ลงไงอาบะคือเป็นควายวัวมาตามมาที่ว่ายิ่งนำมาซัดซับปัดยาสุนไงเอาที่มีควายยาสุนไงมาขัดแย้งจะมึงไงเป็นควายวัวมาแกงไก่ยางวัวบริษัทมาไก่ยางมาชิ้นยุ่ยวิ่งขู่เตะสุนไงในหน้าที่ผมมั่งอ่ะเอามือสั่งงูไม่ยังคือกลุ่มมิชาจิตผมคือยาบริษัทที่ปอชานี่คือวอลาเทลีวอลานี่ไงแต่ประเทศยี่มังอ่ะที่นี่แบงค์ยังคือทุกคนละมังคือจวงอ่ะแบงค์ยังชอบงานมังคือก็จะมุ่งจวงอ่ะมันสั่งยังคือเรียฟิบเบอร์ยิปเพนมาชานี่ไงบริษัทจัดหางานที่ระหว่างประเทศไงยาฮิตาบังงูไม่ยังคือวาซูยูเบงอ่ะแต่ละยังกว่ายาฟิบเบอร์ว่าที่เรียนรู้ได้มั้งไงมันคือยากว่าแต่ประเทศยิสุเป็นยังก่อนลัตโชยิสุเป็นยังคือคือที่โรงงานที่เนี่ยคือย่ามียิบุไม่ใช่คือต่างประเทศไม่ใช่คือเกาหลีติกางานที่เนี่ยคืออิสราเอลติกาที่เนี่ยคือไต้หวันติกางานที่เนี่ยคือออสเตรเลียติกางานแม้การจ้างงานไม่ใช่ที่กว่ายี่ตัวใหญ่ยี่ตัวเฉยไงที่เป็นอย่างเฉพาะปีขวานโอมาจิกแทงอีกข้อมูลสุดกับกุญญ์กับเชียงงานมาสับเบอร์ที่บริษัทยุปองเฮมยะยุคโฮเตสุเฮวันละเกิดสุเฮมยังอ่ะอะไรบางอย่างกระส่วนแรงก็คือแต่มาที่เตยฝรั่งอ่ะมาวันที่ต่างประเทศยินมาสปอร์ตเล่าไม่ยังไงมีความจะสุเฮมาเตยกับกุญญ์กับเชฟแบงก์อ่ะมาอย่างคือมาสับเบอร์คือกว่าภาคอีสานบัวคือไงสุดูหล่อยสุไงสุยสุเกิดสุเฮขึ้นยาบ้างไงมาสับเบอร์สุแจ้งความสับเบอร์คือยี่สิลิวังอ่ะมาคือไม่ถึงมั้งอ่ะอะไรแบบว่าถ้ามีสุนัขงานเล็กกิจไม่ใช่งานว่าลิสุงะมาอะไรตัวมีเยอะงานอามาแก่ใหญ่มาเชียร์ว่าบริษัทน้ำแก่ใหญ่ไปเหอะว่าอยู่คอมมิวนิสต์กับกุญญ์งานทำมาถึงมาปีมากเช่นตัวอย่างงาน
Ati banyak yang kasih kau ngah tu mesti sih. Anak aku membuat tu kau guna ngah tu makan sih lah. Sih kau nak tu ya. Bantik jasa ngah membuat di pelangah nanya sih kau ngah.

thế nhưng mà thì mà thì sống mình nhà khơi à vô sẽ có ra ngoài thì mà à thế là tạm mà ở nhà à à mới sống mình nhà khơi mình hà cứ liên à bám phứ thì à thì bé mình nhà ngà sao chúng mình ngoài bé quê với nghe à mới sợ thì à กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีทั้งพวกกุญสุติงสังเงาอุปนิยมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนไงเชียงรายบางอย่างคืออาคือยาสมุทรบางอย่างอามาสังคมเมืองฮันเรียบอย่างคือบางพื้นที่อย่างคือ70%เสียงขึ้นเรียบอย่างเมืองฮันลีเซลงไม่เที่ยววัดจูบ้าบ้าคือแกเมืองฮันเข้าไปเรียบไม่อย่างคือสัตว์สื่อคือสื่อหลังวันที่เป็นรับบัญชีกวยแล้วมันก็เข้มยังอ่ะจะกวยหนักจ้ะอาวามีอีสุกบะคมาสาตะกะตะบะกะญะคืออามีหิจิมนางอมหะคือเลบะงาอธิบายมาคะตะญะซามงะเตบัวอาจิลคุยคะจะสุวะจุบะจะสุงะอะวุลิสุงมะญะเตวะจุบะจะมาคะคึมยางะนาวหิชามงะบะมหะคือบะเลบะมหานิเตนิสะลิงวะจุบะเลบะงะยิหะสุบะเลบะอะมะกะญะเตเตฟะลาบะชิงะซะมหะลิสะบะนาวจุบะคะญิสะสะคือทีเลซีละบะงะละบะจิมะกวยยะมงะอัตละยะชิงะอาทิตย์ปัญญายาที่ปอพอใช่ไหมคือส่วนแรกว่าแจ้งเตียงว่าเสียบอกแค่ข้อนี้ที่แจ้งเตียงเป็นยังไงยาแจ้งเตียงพลังมันก็คือปีขวานูพื้นที่กุมารจังมันก็คือเอามาสัญญากุมารยังไงมึงหาขึ้นเรียบร้อยส่วนแรกว่าอีข้อความที่แจ้งเตียงอ่ะอันนี้มันคือปีขวานูโทรศัพท์พัฒน์ดูมันก็คือตัดชีดเป็นยังไงมันยาที่แจ้งเตียงพลังอ่ะเอาที่ข้อความมาพมูไม่ใช่คือไงมันคือจำมุตตาเป็นยังไงว่าจะสุจามันก็คือมุมมองที่แท้จริงอ่ะปีความมึงฮะคือเป็นเรียบร้อยว่าคืออามีเฉลี่ยจานแล้วไม่ใช่ไงอยากคือสมาธิเจ้าถึงฝรั่งฮะอันนี้เป็นมาคือจำมึงอ่ะตัวนี้ที่ยาแม่มาคือสิ่งนี้ความนี้คือสิ่งนี้ไม่ใช่ไงอะไรพื้นที่ยังคือมึงฮะคือเรียบร้อยที่จอบังอ่ะอ่ะว่าคือดูสู้มาเรื่อยตัวยังไงอ่ะว่าแต่ที่ข้อมูลกับกูยังไงเช่นไงโลชิสบะคือตัดต่างเนี่ยเชื่อใจกันไงมึงฮะลิสบะคือโลชิมันแสดงคือมาข้างอ่ะซาลากุซิเลบะคืออันตรายยังไงที่มาที่มาปีมากแต่จนได้ยังไงแต่มาเทชะงอมันยังไงยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เนี่ยถือยากรมอนามัยเนี่ยมาประชาสัมพันธ์อยู่ฝรั่งอ่ะอามาสังงอมันยังเออที่ช่วงฤดูฝนมันยังไงมหาลิตจะมาเอออามาสับไปเจอค่ายเรืออ่อนไงเหนือสุขขึ้นยามยาบุรุษไงทีแรกมันยังชักว่าไงมากดเดือดมาจานี้ไงที่เนี่ยครับว่ามากดเดือดมากว่าชิงอ่ะเปียกว่าผมก็ดีมากขึ้นนางมันยังไงในสมัยจามาคลิปก็คือดูนะยิ่งจะมีคนน่าชื่นใจมีบ้างไงแต่ชีวิตเราเป็นไงมีกว่าคุยยี่คือกับคุยกับตัวเองงานสับเปียกว่าขั้นเลือกก็คือไม่ติดความชัดเจนงานมาสับเปียกที่มันคลิปสับเปียกขั้นเลือกหนูสับเปียกคืออันนี้ยังคือยังชดสุภาษิตที่มีอย่างบุตรงานมันยังคือเจนเตอร์พลังงานวัดก็คือมหาลิสบะงานมันก็เดียวมันก็ชื่อสักวันตั้งของบ้านงานสุภาษิตมีความจ้างงานที่เนี่ยวันนี้ก็เลยกันเจอว่ามหาลิกันยังงอมันยังสืบเพิกว่าแก้ความงานว่ามหาลิอาจจะตีละมาคือสิ่งที่พักก็แบบงานอาจจะชุดแบบเหตุมาลังยิ่งฟุ่มเฟือยก็แบบงานจะเปล่าจะเปลี่ยนคำอย่างงานอะไรแบบเอาละคนละมาคือจากคนใส่แบบงอใครเราออกกันได้บ้างงานที่มาคือมหาลิสบะงามาตินยาจำมงาตินยาวันนี้ก็เลยก็จะคือกว่าเชื่อชกงาตินยาคือสักคนที่มีตาบอดสับผู้ขอจ้างว่านัดตอนนี้มีก็จะคือขอเชื่อชกงาที่มาเกิดมาแต่ปีมางาอธิบายก็ไม่ยังไงนี่มีนะปีมามาคืออธิเรนจงอาวุชกุฎาอธิสุนนาสุดาคือมงา

عذاب مانيا تتشجع اتمام.

0: みたいなこと。
1: はーにちえーあてみーあおらーら
0: ーやーしつにしゃーあてまーなーざでいざかーあ、そうだー。

0: 뭐.
1: 예, 띠면서야 아미니 쉬어선 두자가 티태시스이 두자 아시예.

木石子，你是啥？我你你是的，你是啥？一座标。马座。

Mangana nyeshi mamo isakya.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวานนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
4: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
2: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้